0: อิมเขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Resilient Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
2: Bangkok Print จะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อBangkok Printก็จะติดยึดโยงอยู่บนนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากองเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprintไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
3: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซีย จัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
5: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
4: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสันทพรมมารายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
3: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและ พืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมและไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานได้กล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
0: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอร์นูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโรมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเรียกให้จักรินดามูนีนักเกตาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามูนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2เกม16-21และ13-21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นฮุยจากไต้หวัน16-21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2-0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวนรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
15: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโด ดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
16: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภคะ
19: ครับสวัสดีครับ
18: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
19: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมากกว่าเราไปตะเวนพบตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจเรื่องการเงินอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราต้องการสื่อสารและทำให้เป็นที่รับรู้หรือขยายโอกาสเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งก็ต้องตอบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีให้เราจัดนะครับเราจัดในระหว่างกลางสัปดาห์ของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผู้มาร่วมสัมมนาที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่าโบแบงค์ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันนะครับท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
18: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
19: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนทั่วไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างก็คือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าด้วยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายๆผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มากนะครับแต่ว่าวันนี้บันทีก็พูดถึงแต่ถ้าเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนคงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่พ้นนะครับแต่โดยหลักการผมคิดว่ามันมีแง่มุมที่ค่อนข้างจะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าครับ
18: ค่ะ
20: ท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
19: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น

0: สูตรเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
1: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก
0: ็
1: อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะนั้นรองนายกพูดในหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกลางที่ได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในฐานะเป็นประเทศขนาดกลางและกันคือ middle power เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือก่อนนะครับเราคงไม่ได้รีบไปคิดถึงการลงทุนอะไรต่างๆในระยะสั้นแต่ทันทีที่มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับในลักษณะของเครือข่ายเนี่ยโอกาสในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันนี้เราก็ถกเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอย่างน้อยระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าเราความรู้ความเข้าใจตรงกันเนี่ยหลายเรื่องอาจจะเป็นช่องทางในบริหารเงินลงทุนต่างร่วมกันก็ได้ครับ
0: ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ธุรกิจ5ล้านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการเงินของอิสลามอย่างไรบ้างคะ
1: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึง5ล้านคนนี้เนี่ยเกินครึ่งไม่จะเข้าใจเป็นเรื่องอาหารจริงๆฮาลาลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทำงานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทำงานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้น
0: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
1: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเงินกระแสหลักเพียงแต่มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
1: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bankนับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันรวมถึงประสานสำนักงานระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห้วงการประชุม
5: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำ

0: วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็3เขตหลักๆก็คือเขตพัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสู่ระดับกลับเข้าไปสู่สภาพปกตินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนมากกว่าครับว่าจะตกมากน้อยเท่าไหร่ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อกังวล
1: ซึ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศพบว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงฝนตกหนักแต่เพื่อความไม่ประมาทกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างรัดกุมโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งพร่องน้ำในคลองควบคู่กับการหมุนเวียนน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมระบบสูบน้ำเคลื่อนที่และอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
2: ฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
1: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยฉนันชิดาสังทองรายงาน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสรวมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วมเวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงโดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บท พื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
6: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำว่าประชาชนมีความเห็นมีข้อคิดเห็นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะ
5: หลังจากการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้วการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งปัญหาด้านน้ำความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6: จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะทั้งที่1ของโครงการจะทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่สับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบและแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
5: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีนางเซเลสเตเซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนีโญ 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี2558ถึงเดือนมกราคมปี2559ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำโตอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ที่จะรุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดมากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึงร้อยละ30-40ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้
9: นั่นก็เป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินทิกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปขณะเดียวกันเราก็ใช้การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับและจาก GI tract นี่แหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
8: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีและเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรค เริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
16: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนเนื้อมาหลักเหอมาเงี้ยเลือดเชื้อยาเธอมิเน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกอเน่โยโย่บอเน่มาอีน่ะอายองมาดูอาดูเน่ก็เยอเน่อุ้งขวตาโอดาเลี่ยมิเน่เนื้อมาเหนือสาวเน่ก็โจโจ้เกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อมาหลักเหอย่อจ้อนาลูเนื้อเกลือเนะย่อเยอบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยื่อเงียบเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกับบรรยากาศเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเอายิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลหนึ่งมาอ้านานากาแงเลี้ยวแน่แงชนยังง่ายิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายิ่งโยมาเจอกันยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
6: 哦不打架
7: 哦不吵杯
6: 买松卡
7: 呱呱
6: 鸟松
7: 哦不他妈
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
1: ว่างหัวชื่นลัว
2: ยอชายยอดอมมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตึผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอลุก
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

Rồi giống như tôi chắc có phải chắc dịu bình dịu anh nhà nhìn à yà gà nà rồi bù thả ngá giống như thái phone bù thả ná còn như thả lao sống khôn lạc càng nè lo giống như còn như nà bió dù lo giống như ở dù thả má giống như yuà nà lù lo hình như sổ còn như anh nhàm tì cổ lo phá giá thật phù thần chú lạ mẹ giống như yà lá nè vù lạ cơ nì lo giống như ngà nhìn đồ lạ thái phone phí cắt tù nè lo giống như á dù nà á dù nà ác dữ na còn như chơi mưu khăm ma mai vậy như thì đời na còn nhà cái phụ nữ lại lê lên hàng nghe ba nó khờ là ta nó khờ mới sủa lo khờ mới sủa là ta na sẽ chơi luôn lấy cái lo mẹ vậy nha thế cái phụ nữ cho mà vậy như nó nên ta na mà nên cho đủ để phải đàn mà vậy như mà nên cho đủ na còn như สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยันว่านักวิศวกรเชียงใหม่และนายเยนยูนายเยนยูมหันยาพนักวิศวกรมาข้อและกบคุณอะไรเยนยูพนักวิศวกรเอเอ็นที่พยายามชี้กุกิโลเฮและนายเยนยูนักเฟซบุ๊กพอดิโอสวัสดิ์เชียงใหม่เอเอ็นที่พยายามชี้กุกิโลเฮและนายเยนยูเฟซบุ๊กพอดิโออาบ้าและโมล่าโมล่าโอคุโรเมื่อไรไม่โยโซนอะไรอย่างนี้นายอย่างนี้จะการจีจะน่ากว่านี้จะมีงานซุ้มมีสี่กูจะมีสี่แล้วงานอย่างนี้นายมันเจี๊ยดที่มาขานมันเจี๊ยดมันเงี้ยได้ในมาอย่างนี้ที่มา

0: 我来研究的车用的孤单的长塔啊，研究啊，别别那个你有二红的嘞长塔嘞，那呀，有二你不用来碰人啊，那有时提不用来孤单嘛，二咯红爱包有红爱包嘞，那牛嘞咯，我那就干嘛的有二的，也没路嘞，那还啷个有二的也没研究啊，这研究那葫芦那还大嘛研究，我就。红爱把卡尔都拆过，他那么样，那还好米咯。啊，你嘛，葫芦厂了，那个地，葫芦嘞，那还大嘞，买研究，那个把哎，那几个研究，你看那，哎呀，你这白卡皮不拉好胖啊，对，不拉稀，那个你，这哎呀，不拉家有命啊咯，六颗红鹅，六红鹅了，嘞，啊，红的金啊，嘞呀红啊。ที่ปวนาที่ปูเจ้าคนนี้งาหูและยุ่งยางาเลยจีก็เล่าแม่นี่จงอาเดทมิเน่แล้วอาจีสิญาดูนะคนนี้คนเนี่ยจีงาถูเลยนะคนนี้อบรมออนไลน์แล้วก็ไปขนส่งเว็บไซต์พอเลยอันเนี่ยคนเราอยากอบรมอาเดียอยากอบรมเนี่ยเลยน่ะอันนั้นพวกเราจองดูเลยจองยาดูจองมาจองยาดูยังอ่ะแล้วที่ปวนานับการเนี่ยไปงานสิวันที่แอปพิมมาเจอดูแล้วงานที่ปวนาเลยแล้วโอ้ลมโอ้ลมวานาคนนี้ฮะเลยอีกไงก็ที่มันเนี่ยโอ้ลมเฮือก็ไปนักการทางงานแล้วด้วยนะอันที่มาแคบเลยอะไรเงี้ยดิแคบเลยอาบ้านมีอยู่ฐานรู้หรออยู่ฐานเนี่ยรอน่าที่มาชิมย้อนแล้วตาพอชิมย้อนแล้วแบบประชาชนแล้วนะอันที่มันเนี่ยโอ้ลมเฮือวัดทีรู้วัดทีก็ด่าพอยังไงวัดทีเฮือรอวัดทีเจดูแล้วไงแคบแล้วไงเฮือวัดทีเฮืออะไรบีแคบเอาไงเดี๋ยวมึงก็น่าเจ้าหน้าที่โหละไงว่าทีไม่บุ๋งอ่ะเขาว่าเฮงเงาโอลมงาแล้วว่าทีก็เจดูละไงแล้วอยากแคบอ่อนจริงอ่ะแล้วไปช้าเนี่ยเราไปช้าเนี่ยน่ากลัวจนน่ากลัวเนี่ยอันนั้นมาจอนยาคอที่จีมังเงาก็โอลมงามาแล้วอย่าอีงาอีน่ากลัวนี่ล่ะน่ากะกะมะกะพายอันที่มาบัตรชั่วชั่วบัตรชั่วชั่วเมื่อไงจีบัตรชั่วชั่วให้เราให้มึงทิตาแล้วอย่าถงอ่ะน่าไปขับขี่ให้ทิตาแล้วอย่าถงอ่ะหุ่งก็อีกเนี่ยถอยหน้าที่มาอยู่บนเงามาอีกเงินนั่นแหละมึงทานเนาะน่าอยู่มายุ่งอ่ะถูน่าเฮ้ยมายุ่งอ่ะอายุมาห้อเนาะบ้านเฮ้ยห้อเนาะที่มาบัตรชั่วชั่วอยู่ในยาอีกอ่ะเดี๋ยวบัตรขับขี่จีมวยอยู่ในยาอีกอ่ะน่าเสือที่มันในไทยกันสายมาจีบถลางานน่ากว่านี้แล้วห้อเนี่ยบุคคลงามายุ่งมายุ่งทุกคนเนี่ยอายุมาแล้วบินเลยไงอันที่มางาล่ะแล้วอันที่มามาข้องงาล่ะที่มาบ้านงาล่ะแล้วอายุมาห้องมาแล้วห้องมาบัพชาโชแล้วอันที่มาในถลายผมแล้วห้อเนี่ยมายุ่งนะพี่บุคคลงามที่มาเดียวทุกคนนี่บัพชาโชน่ะมายังเงี้ยดีอายุมาอุบาลีไงบัพชาโชแล้วยุ่งอ่ะน่าใบขับขี่เรือยุ่งอ่ะลูกคือหน้าก่อนนี้หนีย่างอ่ะเชื่องอ่ะบางอ่ะดีน่ารู้หน้าก่อนนี้งายังอ่ะชิงอ่ะบาเลยจิงอ่ะอยู่หายเลยหมเนสิดาคุณเลยหมเนอินายโยอ่ะเจแอปพอเนี่ยจานายโยมายโยกางาจิโยกาที่มีเนยสุสุเลยงาจิโยสุสุได้ต่อยเมียมีน้องตัวบายบายพอต่อยเมียและจานเนรามาอย่างนี้รอและเลยหมเนอินายโยหายโยอ่ะเลยงาจิคุณถอนเนี่ยมาสร้างเงาจ้าเลยมาสร้างน่ะนี่พี่น้องละอุลันยาบุรอน่าที่มาเลยอันเนี่ยก็ถอนอู้อายายาเนี่ยจมินเนี่ยอยู่บนรถงะและถอเนี่ยอีกของอ่ะน่าหัวหน้าใบขับขี่แล้วจีก็ว่าเมียเอ็นอะไรมั่งอ่ะจีรอใบขับขี่ก็ตัวลูกก็ตัวแล้วอ่ะหัวจีเนี่ยรู้มาอยากต่อยอ่ะแต่หัวจีน่ะเดี๋ยวสอบผ่านเดี๋ยวสอบผ่านน่ะอยู่ดีอ่ะสามง่ายอยู่จีน่ะอ่ะที่มาจะเป็นไงจ้าหรืออะไรจ้าที่พอหน้าจันทร์ที่จุดน่ะที่มาจีนุมาชิดต่อถมเลยจะมองยังกันเนี่ยก็บีสอบละบีสอบผ่านน่ะนุ่มาชิทอกับพี่ตัวเล็กเลยลูกเคยไฟเลี้ยวปุ่มมาทอนั่นมาเปิดลูกลูกเคยที่พ่อเจ้าชายอยู่ห้องเงี้ยมือจู่ๆนั่งเงี้ยมาดูละไฟเลี้ยวที่ปวนนั่นล่ะถ้าไม่เนี่ยไปขับขี่มาจีพายล่ะมาจีพายแล้วเขามาหอเนี่ยล่ะลูกของเงือลูกเคยของเงือแล้วถ้าบีจีเดจีน่าอยู่ที่สามง่ะยาสอบผ้าจีเมียปฏิบัติตัวยาสอบผ้าบีจีเมียอาบุกตัวยาสอบผ้าจีเมียมิโนชั่วโมงเลยเถอะอ่ะคือพระบิดาในอาเซียคือแล้วทดสอบแล้วยังไงอ่ะคือพวกทดสอบนู่นยังไงไม่ยังไงน่าชั่วโมงเดือนน่าเบื่อมาโค้งอะไรมาโค้งมาโค้งน่าเบื่อยังไงน่ามีปุ่มน่ามาจังพันยังไงชั่วโมงที่เดือนน่ามาโค้งมีรอแล้วหนูมาโค้งมีอีสุนทรนนท์แล้วพระบิดาเด้งอ่ะสิอีสุนทรนนท์เดือแล้วหนูน่าก่อนนี้เบื่อจังท่าให้ดูรอ cokya aja cokya tu mana cecahan ya jangan uyu ko uyu lah le tidak nak cuma ne cuma tu je tolong mula tipu na macam banyak yang hal le tiap tipu tipu yang le om mula hina ko ni baca kipu lah ngade na ini cuma hujan le muka tu ko maya ngaji ngayam jimi ngapa yang hujan lah hina ko ni kaya caga le bina hama kaya caga mujur ba amu but butter and butter, jinga ba. Aka pati jina la bupone chang tang a de. Yuna pipi, palong a bane chang tang milo. Nanga coni, yusola huna coni, yuana gulo humalo. Leku laiku chele coni, yame dima carlo, dima cana, febupona coni. Si ya gadi yata, si yana, ye yam liquor, si yunalo. Na, na, tito poji, ayayane, kulujanga, yopona, huachayo, bilangalo. Aye koni the pebila munga yopona gulahumalo ayanjane kulaiku chena koni umyanga ulu bimoli nyaji febu gitulo tito gitulo to mine adima huachai kokole to ale tito achom yani kulu bimoli pala upone aje to mine ayom aje jiji etam tito jiyo tipona koni yonglume yosu dona lo to mine yopona gulahumalo nyusola hunoa Yuana gulahumalo yani nganga paha jela huna koni kaya cha gale bina hama yuana udutama.
1: Doma

如铁都萨玛拉别婆阿拉天阿耶姆玛拉小鸡嘎如里玛草根阿铁

と間に合いなどなずろみゃちまつろちどまたそまにがなどなたよみやえでばねびわで

咋西子马虎不通独往大咋下个的你啊那么米有一梦我妈不

라음왕은 림순시도가오도좀을데리고 마시하는 화실이도도 흐대리 마담인자가다리콘 최우대리 초마니가

马擦多一擦那里咯，马擦那加一擦巴里，咯马擦多那，苏拉尼马耶马擦加巴松库牛拉拉耶马擦多。

路走的空下几浪啊，你看到哪路走那空下几浪啊，都让下你看到下去哪路来过我家你看到下你哪路来我不休

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับประชุม IMF World Bank ปี2026วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสารพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังรับมือวิกฤตยุคใหม
7: ่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่เวทีเสวนาระดับโลก Debate on the Global EconomyWatching Resilient and Dynamic Economies for the Future มุ่งเน้นการหารือเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่อรองรับอนาคตนำโดยนางคริสตาลีนากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พร้อมด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกรีซและอาร์เจนตินารวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียโดยมุ่งเจาะลึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นพร้อมหารือ3ประเด็นหลักได้แก่การรักษาเสถียรภาพเพื่อรับมือวิกฤตซ้ำซ้อนการรักษาการเติบโตอย่างสมดุลท่ามกลางความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่ขยายตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับผลิตภาพในอนาคตปฏิพลสุทัพพรมารายงาน
1: ขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ
8: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026iBank ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวทางการเงินอิสลามในระดับโลกมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วม เพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินเกรนซุกูกซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำยังปกติจึงกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี
9: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17พบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอผักแก้หล่อซะตะผัดโดผัดชิหล่อซะบา
8: ที่วิจอวิออคอโล
9: อาเชื่อเฮอที่เลี้ยเลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หืมทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
5: ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะซานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนก
1: ออาตะโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอปแวมือกาพาติพือพีก็กาเนาะบัตโตกอลาซาเดยาพอโมลาวารัญญาไฟไพโรดแผลเลอวิทยุคลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอแกสกอลาซาดีอีเนาะกันนาดอปวากอดอปวาเซแผลเลอวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลูเกยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตวิทยุเลอพะบาโค FM104.25 เมกะเฮิรตซ์เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกาลาซาดีอีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวเจ้าประเสริฐเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053-276-007วายเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชิญกันต่อดีอีเนาะดิซอลเลอร์และกาแอดอเกอร์เคโดเกนาตาซาวีปอลเลบเลอร์หรือโพทาโพนะแม่ซีแม่บาตาเชกตอแม่โอดีเนื้อเคโดเกนาเดอร์เปิดกออทอยนาตาเกจอตากูบากูเซโอเนาะดิตโจโปเกแฮตเตอร์เกนาอัตโตคนนี้นอนดิซอแฮตโตโดโตโจลาซาเตนิยาอีมือนิมือซอติชีแย่ลาตุลาคมเนาะเลนิคิโกโทเยกยาคือจิคุยเจ๊เจ๊โจลีเตนิยามือลุยนีมอโลกอเดมือเย็นนี่แค่เราเดินมือคืนนี่เดี๋ยวก็บุยโกซาดาลิจีเนาะดีนี่เจ้านี้เนาะปะแต่ไปด่าเตินีตินีเนี่ยตาเชื่อก็ต่อเลยไปด่าคลีบาลาปัสสาวะพี่น้องละซาเจ๊เจ๊โจเดอตุลาปูขี่ไปด่าลีปะตาอุโมงค์เจ๊บาลาเนี่ยบากาเทวดาเออตาเชื่อก็ต่อเล่นนอแร่เนาะดิซอเลตาทิตาโอทาเลอร์ก็จะตาโอมูเนาะอามีอาจจะตาคือสุคือซาควาปฏิสิญาวะเนาะดิซอเตอร์กาเตอร์กาเนตดิซอลาซาบาบากานีตัวโนโตกอตาชิแกมจะอาแกตาเลอร์คือสุคือซาระบากานีตัวโนโตกอตาเลอร์อัดโดอันน่ามึงจะอาก็จะอาซาชูมอเตอร์ดาเตอร์บานเนมิอาเบดีเนาะเตอร์เตอร์เตอร์ลาซาวาดิซอเลอร์เบอร์เตอร์จะและโตกอตาเตมีก็จะเกเนมอาแกตาเลอร์เฮนลอดกว่าประสูภาษาเนาะเวกเตตึบแกก็ค่ะพระบาทภาษูภาษาดีอาเรือเลอภาษาชุชุเนาะเตเตเลตาเลอร์อาแกกึลีแฮเนาะกึลตามาเออซาเตเลดีเนาะแกเลกึลีแฮกยอกยอค่ะแกเลตามาเออซาชุชุค่ะเนาะภาษูภาษาแม่เหือแม่เกลือแม่ชูนี่อาปูแพร่ขึ้นตอนนี้เนาะดีนี่เจ้านี้เฮกเฮบาลอเกเลกจ่าดิซอลเลอเอลอเกกจารราโชนอวิกดอเนื้อกจานเมเอลอเกงกจารราลีหนอดิซอตาเลือดจะแต่ละใครไอเอลอเกกจาหรอก็มันนี่แก่กว่าเนื้อแกเธอก็ข้อนินินกจาเลียหนอนินินนกจาเลียนกว่าแมกลาแมกกว่าดิซอเลอเอ๊ะจะโดนตาเกยมั้ยตาใครไอแกละดิซอเลอโลกาบัตเตอร์เพื่อเอลอเกกจาวีกว่าช่วยกจาตาโอชูโอเคลออตาออตาออลาเรเนาะดิซอมแต่เลยมีเลยจะเลิกออวีอันหน้าเดอร์ตาโอชูโอเคลเดอร์ออจการลอกยอนอก็ไม่เสียบาลเมียออจการลอกยอบาลาเนอออจการลอกยอนี่ก็กิเซตอนนี้เนาะวีก็ดอมเลิกกะคือตาชมิชมโอบามีบาจ่าหนึ่งแกลกิไม่ได้เสียดบาชมโอตาราเฮ้มาเดเซแล้วบ่าแต่ใครนี่ผาพี่นี่เขาเจอก็เลี้ยอบุ้ยคุณหนูเขาจะจบเนาะมีก็ได้หักเกล็ดเกลือขี่บัตรบาเดอร์เนื้อหาคือเกล็ดคือถอดเซตเดวไม่จ่าบาบมีบาจ่าบาสัวตัดเชือกต่อจีเนาะดีนี่เจ้านี้เห็นแต่ยืนยันแล้วจะแต่ก็เลยเข้าใจนี่จะให้เห็นคือเห็นบาดอปือแหวมือกับพัติพือพีก็กาตัวบาสูชีซาชีบาเนาะบาก็แต่เออเจ้านี่ยับกับบอเดอร์โพลีตัวกว่าช่วยนอกันเลยโอ้เกขี่กันสับกันโอ้เกเด้อเดบัตน้องมีว่าน้องพาเลอร์โพลีกว่าช่วยเดรลี่บาการีโพลีตันีกว่าช่วยเนี่ยอัตลุอัตพิตามาโอควาบาลาเดอร์อาเมียจารุปตสิญญาเนาะตาละอะไรก็ตัวตุพลิซาบ่าเนื้อกระจานีเดบัตน้องมีอ่ะเนื้อกระจานีตาอุชูเคลียร์เกียบารีแม่ถึงเดอร์กว่าช่วยรักเกซักเกยอเกยอออกกระสีกระป่ายุยาลอซ้ำตาเนี่ยอะไรเดอร์เนื้อกระจาตาละอัลโลดก็ตัวตุเนาะเลนซูเนซาบาชูเนาะซาชูดิซอบาตาชูตาชามีเรเนาะตาชูตาชาโอลโลมีเรตบานะเมียบาบาก็กำเนี้บากาบานะเนาะกาโอจิเนาะอากุญญาตอนี้ตะกุญญาเดตบานะเมียยากยอกยอเนาะตาชูตาชามาซาดีปัญญาการรอบรอเดปตาชูตาชาเปิดทอบเจบเจเนาะดีคาเดอาเกตาเลเฮชูทอเกปริปบาดาแวบาลาปัญญาเฮเตปาโตเนาะกาโอลโลปะกะจายหลอบาเตลอเกกะจาตบานะเมียอาเรทอตอนนี้เนาะอีคาเดอร์ก็เลยเคยเจอเฮเฮเฮบาดอปูแวเนาะเทนิยาอีและกันนั้นดอกกว่าตาสวิดดอเตอร์เพลคีเพลเนาะ

Nah, lại cái ná bà cho lẽ à u ta khai nhà cái đi sao à u xe là nó xe là đi sao lơ hà là có từ ní mà cho có từ ní chứ ní là tổ ta phải lơ rải can sĩ sản chất thị phần nó nên tổ cho lọ ra đưa về nó lơ à cái khe mông tới bà đà lọ cả lơ khe nhà ta đi ta u ô bà đà à chả chỉ nó đi sao coi đà khe nè cao u đà vì cái đó à u lơ xe là đi cho ní à có chỗ lọ ra lơ nhà nó chỉ chồng ra ít bữa nhau tao chỉ mới lẹ chỉ lẽ tôi có được cả nó ít khả ní แกปาอุเซลาโอเลบาเปคีอำเภอจตุปูอึอาอูเวดาดิซออาอึทาเนาะอาอูเวดามุขอนี่แกกันหนักกว่ามันจะอาแกเลือกว่าเรากะกลือเลอแซทอเลอปาอุเซปกเซลาจะเนาะเซลาจานี้อีกคันเดียให้ออทอมือดับปูเวกันหนักหากี่กันหนักดอกกว่าตากระจอดเลือกกระเฮตแต่ตินีใหญ่อีเนาะอีกคันนี้ยิซอเปิดดูทอตาพิตามามาชะคอตินีเนาะแพเลอร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่มีเวดาเลิศเนาะกิติยาพรอาแก้เลือกว่าโดบประพรมในการกองเนาะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนาะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เนาะไอ้แก้คนนั้นแล้วออทอตาพิตามา GI Market Roadshow เนาะเลิศนี่ที่ก็โทรอยากจะคือจะคุยตาตินีใหญ่อีเดอะฮีเนตาพี่ออกมาตาสุตาพลาตาเลอร์อามิฮุสตาพลาตตตตแฮปปลาลอเวดาดิซอกเฉาะแฉเมอร์เลอร์ไปฮิโปคอโพเนาะอันนี้ตาพี่ออกมาออเนกลูเนเจเนาะเลอตาตัวเจอมาเจอเฮเวดาเลอร์กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางก็ดอลเลอร์ขนาดย่อมเนาะเลอร์สสวอตานี้หนอดเกิมเมอร์เลอร์ปลาเลอร์แกปลาพอสมุยเนาะปลาฮาโลโกโลแกเราก็จะแต่ถ้าคบปาปานี้นี่แฮ5กว่าดอดอกดีนี่เจ้านี้แลกาเลอแอดอกแกแฮกว่าดอเนาะเดอแลเปื้อออก

ดักกาแฟเทพเสด็จหนอแพลเวกิแม่เนาะกาแฟดอยสวนยาหลวงหนอแพลเวน่าเนาะดอลเลอร์สับปะรดภูแลเวเชียงรายเนาะดอลเลอร์สับปะรดเนี่ยเก็นเนสาเนาะเนสาเลอภูเลอประสูเลอเวเชียงรายพี่อามีฮูซาปลาก็ได้สับปะรดภูแลเนาะวิกเกอร์ดอลเลอร์สมอกเลชเชอร์เนาะมะขามหวานเพชรบูรณ์ไมโยงชิดเนาะแม่ย่าสุโขทัยเนาะดอลเลอร์ทุเรียนจันทบุรีทุเรียนลิ้นลับแลเลออุตรดิตเนาะดอลเลอร์แปจอเขียวคะแนนมาซาจะแลเนาะโอเลออำเภอเลอแม่สอดแพลเวตากเนาะดอลเลอร์ปิอิอะก็ดามีเลอข้าวเหนียวขาววงกาลสินเนาะดอลเลอร์ฮือซาเลอข้าวหางหอมทองสกลทาวาปีคาเนเลเวสกลนครดอลเลอร์อาเกญญาโพคีเลปาโลเคียวนะก็ดาปากุเลาเค็มตักใบพาเลเวนาราธิวาสแฮชาวดาจิดอลเลอร์ญาปทูเนาะไอคาก็ดาเลปาทูแม่กลองพาเลเวสมุทรสงครามเนาะดอลเลอร์อิสาอาเกอิสาเลตาลูหน่อยคาเนดิซออาก็ดาเกลือภูเขาบ่อเกลือหน้าเนาะอยู่ก็ดอลเลอร์นินเมืองการเวกาญจนบุรีเนาะดอลเลอร์อาก็ดาเลหินอ่อนพลานกระต่ายแต่คันนี้มาซะจะร้อนเลยกะตมุสิญาซะเล็กกว่าเซนเนาะอีกันเนี่ยอะฮีนี่เวดาเลเวกำแพงเพชรแห่ปลาพลาละเวดาแห่ชาเวดาดอลเลอร์ผ้าหม้อห่มแพร่เนาะอีคาเกตะกิบุกิญาผ้าไหมสาเกเนาะเวร้อยเอ็ดเนาะอีคันเนี่ยทิธิบันเนาะขอเจเนาะตมุทีซะเดอเล็กกว่าเซเมตาสินค้าจีไอเนี่ยแกตาลามีหูสาพลาตอโลอุดทอดแวตอเนาะดิซอเลอขอเจแต่ถ้าขอปาเลเวกิแม่นี่สินค้าจีไอเลอเวอากอดาอำเภอฝางนี่เดอแกสสุสาส้มฝางนี่เนาะอีคันนี่ประเทศดอกกว่าเมื่อเลื่อนเนื้อกว่าปลาอ๋อตาไข่คอลอดเนื้อจากนี้อากอยดาเลอร์สินค้า GI เนาะดิเนจ้านี้แลกาตโมแลกว่าซาแลเปยซาตาแลเซตอคอลาก้อยดาเนาะร้านกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแพลเวกิแม่เนาะอะแฮปลาพลาลาวดาบุติลิบามีบาจานี่1ทีนอกขอ1ทีตันตโมเปยซาจิโอเจเนาะอีคันนี้แฮแต่บ่บัดสัญญาคือนะโอเวดาเปื่ออีและกันนาดอกว่าตาสวีดอตเตอร์เพลคีเพลเนาะตาเชกต่อโอดีเนาะเมื่อจะเมื่อขอดอกแวร์เกกันนาสระหรือโพดับเอ้ยตาสวีเนาะตาสวีเขาจะเกิดอถอยนาบล็อกครับล็อกดิเนจันในและกันนาโชเตอร์เพลคอลเลอร์อีซูซุสระกลีนีอาตาเนาะ

0: เนาะกว่าตาเชกต่อคือไปขี้รื้อเนาะก็ขอไปเด้อวิสจุกหรือกระทาล้อมมุดล้อมมาปุถีปุถีเนาะดิซอตาโอจูเคลตาเชกต่อเลิกกิริซอก็ชอตเตอร์แลซาดิจานี่ตะป้อมือตะป้อเปิดร้านแหละเนาะดิจลาเด้อวิสจูดับเปิ้ลแวร์มือกับพาร์ตี้เพื่อพี่เจเนาะก็หรือกระทาแม่เตอร์ล้อตีล้อแช่เนาะล้อมมุดล้อมมาดิซอลวิสจูเจเนาะแค่มาฮานี้กว่าเนาะกว่าเนาะเกิดตัวกอดเดือเจ้าสับเปียตัวกอดเลยยาก็กว่าเจ้าสับเปียตาลุแล้วอ่ะอันก่อนนี้บัตรตัวกอดเลยเจ้าสับปีเนาะที่นี่เจ้านี้วัวคอเบมือซับพีโอเดอร์กลุโอเดอร์เจตาเชกตอนละร้อนเลยนี้เกิดนาเก้ปลับเลอเนาะชิแกวีแลเกเลอร์หรือพุทธาโพควาตาเชกตอนแม่โอดีเนาะแม่ตัวโอเดอร์เกิดนาเก้ปลับเลอตาตือตาเชกตอนเลยเนาะรอผ้าละซับไปอีตามดื้อเนาะ
1: เลยอ่าที่กิเลสมาเตลมาลูกบ้าเราไปเตลมีเดพอดีลีเปเตเตอพอดีมีคนเนี่ยพอเลยเปลี่ยนอ่ากิเลสมาเตลมาลูกบ้า

non. Non, la hanye, je vais te la parler plus de plus. A terre, la sécoura. A good chow de chi. Den nid quare, salama mane, ni madame. A pomme mouga de pouche chekoua, ou de bassoi. Non, avec des tirs avec des salles, avec. Tu la salade de blocconi, ne pas. Souké sa voix, si le pas. La suite l'est à la voix, non, les deux. Qui gagne elle, là, ça. Le pomme mouga ne pouche chekoua, ou le petit basso. Tu le n'est pas valgane de. On va regarder pas qu'est-ce qui coule. Non, matre, deux matre, l'eau. Matre, ta ou ta chou, ta, ta, ta, ta. Ini tu, oh, kucuk kucuk ini. Tiada kucuk kucuk ini de topok orga. Topok orga, mula ni de ambang ada lima sima wa. Mula ni de, lepas ni le kesal la no pun mula kaku dua kaka. Kini la eh ini tu le apa malu. Tapi dah de, ni tak tu no ni, ni orang kau de, pen ni cihi na. Chú phở thú này chỉ hi na, để phê thú này chỉ hi na, ta khen là khen chỉ được, mấy nhà chỉ ta khen là, mình đem mình lo, mình chỉ ta khen là chỉ mà là chỉ khen là nên ta tuôn cho nó mình, trong lo coi này để âm mà được để, chung mù là sao được, sao cái nhỏ là sao, đi là sao cái nhỏ là sao lo coi này được cái nào, đó u đau mù kia này để xé lỡ. Nó ảm bảo là cái này mùi chờ cái thứ ý là sẵn đó ảm bảo này sẽ được khá lọ khổ lẽ đó. Và vậy ảm bảo lấy khi cái nó nả thì cái thứ mà xin mà bảo là sẽ phô chung phát tế ra đi đó. Nó này bỏ lo hơi nhỏ à phê thu chứ phở thu nó ta lưu đồ quê đồ là lô này nhá nà đi thu đó nỉ chê là ghê. A quân đi đeo pha lạc như vậy suy. A tầm mahu la vata no, chê liba. Tầm lạc quân đi đeo đau mù kia ni kêu mato a đeo pull plu. Oh, nó là poche lani, đưa đa lưu khuy. Nói nè, oh, đau mù kia ni. Nói nè, vada gắn nè chào nhỏ lô. Tu gó khó la lê la, kia tay lô. A quân đi đeo a malle. Ada kulau pula, lami lagi ni amat mahunya no, tiba. Le ami kecet, no paro, ya, ceduk, selimo panya, tadi mahunya no, tiba. Nah, kau deh, abe, oh, ramu kia ni. No, ni amar kade le, danya. Tu le le, lawan ni le kecet, ilah sade, kau tadi poti di, no ni. Lê mà xin mà vào, lê em lo nữa. Lê kết hợp ta có ta khe, ta chi ta cứ tố, thì mi bà đi mi, mi bà đi mi. Lo cứ cho nè, ngồi đã đưa chi. Mà khô nè cứ cho đưa, thì lo lo. Lo nửa nửa với ta, nó bà lo bà xì. Lo nửa nửa với ta bà xa thọ bà bư xì ta. Nó cú bộ cú lê xì ta bà đưa, thư xì thư bà đưa. Thứ xìm nó nè lo rì xô, bà lạ vô rì nó. Thì bà lê, hê thì bà lê nè cái cháu xì xì gà lạ, bà lê kì đưa. Thầm lo khoa nè cái cháu kì đưa nè, xù hạ ngũ xa hạ ngọ. Thầm lo khoa nè cái nà gà nà. Tà lơ, ngọ khó lơ chứ khá lạ chứ khó nè chú đó tà tư. Phó tư đê lê chú phô chú mà rà, chứ hạ kì, chứ kì vô quái. Thầm lo khoa nè nà nè, cái thứ kê nà. Kê kê nà kê tư lô hì. Nó quá ý, hả ta phô mô bà gà đơ, bình hình nhỏ, thi ai phê, ta cái dễ lưu ta ủ lạ lô, phê đô phá nhờ xuyên. Nó nè, đâu mô kia nè, kì phê nhỏ bò lô, phá chế lạ nè. Kì quá, đại nè, quá quá chế, hê nó mô ư, nó mà ra đi dì xì lò. Nó mà xì mà bà lơ, mà gà ra đi ghê. À mà chế, đứa bì xì nhá. Ta khẽ lạ khẽ chì lãnh tát lạ nè. Mì phê thu à, chứ phá thu à. Thế thua, ta xin lấy phải ta cái là mình đơn mình lớn ta cái là bất đắc dung nó mi, bố phụ khơi che cổ phá ổ lo nó phát đi phát so, mà khôi này ta khẽ là nó ta, cho nó múa ở trên này cái sai nhỏ nó đúng mà nó, cái này mình đơn ta lấy ta kêu loài nhảy đi na na tê xin lắm, cái gì cái cho,
c'est de par Sicile ou y'a qui dit. Là, vous qui vous croyez, ne m'a pas dit de ça, que y'a une. Là, la mille en gueule, vous calonnez dans le petit tecton. Ma foi, ne de vous croyez pas ça, y'a. Ma foi, ne de vous ça, tu m'a pas dit. Qui, là, que tecton, la mille en gueule. Là, l'île, là, qu'il y a une tine paix. Là, plot, là, qu'il y a une tine paix, tout. L'île, là, qu'il y a une paix, tout, là. ตําหลอกคนนี่แหละอํามาแล้วก็นะกันไหนอวัตเตนี่ก็ได้ซากันอยู่แล้วว่าสิตําหลอกคนนี่แหละเราว่าเขียนนี่เตลอยซ้ําบาลอยเทตอมโอ้โหพอเกตําหลอนเนี่ยพอมากระเทกตอแล้วก็ได้ซาที่ตะเกดอเพทูพลอแล้วก็ได้จิพลอนั้นนี่มาตะเกอเครือขอนี่ล่ะว่าติก็เลยญาณเนี่ยว่าตาจะจันนันน่ะตะเกเราพุ่งกว่าพลกันตะกูชื่อพอ อ่ะคนน่ะพอก็แวะกระจัดดื้อลุดื้อแล้วแต่ที่ตําบ่จ้องล่ะนะเปิ้ลก็แวะอัจฉิกะพอณติถ้าแม่นั้นพอหรือผู้สาวเนี่ยปุ้ยก็พอล่ะอ่ะคนนี่ดาวว่าแค่นี้เต็มแล้วแกซ้ําเนาะโอ้โหพอเกตําหลอกคนนี่เด้อเนี่ยมาชิมาบ่มาเคยเด้อจึงแลก็คีเนาะเนาะตัวคนละกันแลนี่อ่ะพอมากระแทกตอเนาะจ่อยชัดติชัดดีดื้อแล้วสิเป็นยะสู้ผู้แวะหมดทุกหมดทุก ก็แท้ก็ตาแว้ถูกหมดตาเลยเลยบ่เป็นบ่นี่เด้อวาดกันนี่เด้อชีถอดถือได้ไหลแลก็ช่วยสิที่นี่ดีละแลตําหลอกพ่อนี่เด้อแลกว่าแกก็สิก็ชอบกูบ่กูลีนี่ดิบิจิตาซุเด้อเดี๋ยวเนาะก็สิชั้นนี่แก้วตากอตาแค่เด้อเอาแลเล็กๆดิเล็กๆได้ก็เว้ไม้ก็เว้ก็จะจะจะจะนี่ก็ได้ดูเนาะเต๊ะๆๆก็เว้ตาๆนี่ก็ได้ดู เงินเราก็ใช้ได้ละสีบุมุนมานี่สิสิละแก้วตะกอดแค่มุนเล็กๆเลยแต่นี้ก็ตุนเราก็นี่เด้อพัดละดูดิชีนี่เด้อพัดละสีก็ตนเนาะอะคนเนี่ยต้องดีก็ดูคิดดูคนนี้จ้าเราเดมากินได้สีเราไม่ได้สีมาจ้าเลยสีก็ช่วยเรานี่เออแล้วแต่พี่ตามมาวันนี้เนี่ยบัมลุบมาช่วยเราโอ้โหพอดูพอดูมานี่เนี่ยตามมาจีบอินเนี่ยก็เด้อ ไปเตลละเลยเด้อเวดามาไว้ดีนี่เด้อนานาก็ชอบเอาก็ได้ดูคิดดูหยังแค่ละแค่สิโอ้ที่ดูคิดดูอะคนนี่แหละมื้อเช้าเด้อเตลละก็บ่กูลีเด้อช่วยได้สิเด้อเก๋เก๋สวยหิแปลเอ้ยแปลนอกินเก็บไว้ว่าพอมาว่าก็แท้ก็ตอดๆคนเรามีคว้สิคว้สู้เนาะทูไปเลยไปแล้วก็แท้ตําบ่จ้องล่ะ อะไรสินอกป้าได้นี่พอความนั้นเนี่ยเด้อตะแค่และแค่ชินนี่เด้อล่ะติมีจิตตามมีล่ะตะพุ่งป้าไปแค่เด้อเนาะนาคนนี่เด้อพระมีให้เจ้าตาอ๋อตาอ๋อพระมีให้เจ้าแต่ติมีอาเจ้าตาเวนี่ติมีจิตตามมีล่ะจะพูดจะมาเลยเนาะติมีตาเนาะเจ้าล่ะนาประสบปัญโดนกันเดียวเด้อตะกี้สิ่งช่อตะคุตะปอนเดินลอยยิ้มตาเลย อาเวเตกเวเคเวลูกติแล้วเกิดตาตะคูตุพอแล้วตันเล็กเกอตะโคตะเคนี่ติชอมมาละชอชอมมาชอดูละกิตุลิหิละพอตะบลอคอนี่เนี่ยอาเวเตเวละดินี่ตะเคละเคจีนี่นี่ดายตาพ่อมาเนาะอะคนนี่เด้อจิยอพักแกแกพอมานี่เนี่ยพอมากระแทกตะกระดะคูละกูเอามาโกอกูกินนี่สิละกิอะคนนี่เด้อตาแล้วพ่อมือใจนี่หลุดๆมา แล้วแม่ที่แท้ก็ตอนเด็กคุณเราบูแม่ที่แท้ตอนเรามีเราแกให้ที่จุดอยู่พักแกนะคนนี้มีตาหน้าก็ดูมาเนาะที่แนวคนนี้พอเรื่อยๆแกถอดสีก็ไปแวะดำหมู่ป่าสีฟ้าว่าสีดุฟ้าแล้วแกถอดสีก็ตาก่อนเราชุบหมู่กินเราซะเดิมเราเนี่ยเด้อแต่ชุบหมู่ชุบมาถึงเลือดเปรี้ยวอ่ะผมมาเพื่อทุกพันพักแกว่ะคนแต่เรื่องพ่อมือเนี่ยบ้าที่อยู่พักแกก็ล้านลอยเปรี้ยแต่ไม่ก็แท้ก็ตอบว่า มาก็ออกก้อนนี่มีแต่ลูกผุ่มมาเนาะแต่คนนี้พอเรื่อยๆแต่ให้ยังก็แค่ที่ก็ตัดดูแต่เทลูกวันเนาะพอเรื่อยๆจะมีแต่เตะอีกเรื่องวิลี่น้องเราเรื่อยๆเนาะคนนี้จะก็เตะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย

0: แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยเดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายจากนั้นเป็นพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกปี2521ประจำการเขาพระวิหารผาหมออีแดงพร้อมทั้งมอบถุงกำลังใจมอบเงินรับฝากเงินเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีการปล่อยพันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
4: จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วกว่า17ล้านบาท
6: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งข้อมูลณวันที่14ตุลาคม2569สามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จแล้ว 1,982 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,654,000 บาททั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัยที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเพื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับกำลัง3ฝ่ายสกัดการลักลอบขุดแร่ทองปกป้องทรัพยากรของชาติน
7: ายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพื้นที่สุขิรินมีประวัติศาสตร์แหล่งสายแร่ทองคำทำให้มักตกเป็นเป้าหมายการลักลอบขุดแร่ทองคำของผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกเสี่ยงต่อดินถล่มทางอำเภอจึงประสานกำลัง3ฝ่ายร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นท.5 สุขิรินและชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4407เพื่อบูรณาการการทำงานปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ

0: ชาติของประเทศทางนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิด3รายบริเวณจุดสกัดเหมืองทองโตโมบ้านโตโมพร้อมของกลางหินแร่ทองคำ3กระสอบในฐานความผิดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่เก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกันนี้ทางอำเภอได้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก3จุดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ในอำเภอสุขิรินขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสการลักลอบขุดแร่ทองผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุงไหนโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะซอง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไหลตังออกเปิหนึ่งอันไหนมันมีดีเอ็นแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตามตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหือสร้างจนยังก็ยาวกำลังสุดมาเฮาถูกปรีโฮงห้องกันแน่

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ถ่อมเฮาค่ะกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงค่ะในวันมื้อในกอเลยมาโฮมมาทบกันตั้งห้องปล่อยเสียงจึงใช้สวทวิ่งเก้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ปืนปล่อยเสียงองตี49เซนตังประชาสัมพันธ์เอิงจังกันเจดอนเก้งใหม่50100ค่ะกับสุดต้องตากันเข้ามาเลยข้าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางเนื้อห่มช่วมพับตอนพี่น้องเขากูเจ้าคือกูกอกูก้น3ปันเจเซียนอยู่ค่ะพี่น้องเขาอันนี้ยินชมอยู่ย่ำพ่องแต่เร็วนั่นในแต่เป็นเขาผู้จะรายการยิงหมูขาวนุ่นค่ะมาหบทุบจมพี่น้องเขาสิแลสังว่ามีลองตั้งใครหมอกใครลัดใครต้มตักกับสืบกันเขามาอะไรเหมือนนั่งยิงหมูขาวนุ่นลัดกว่าเมื่อไกลนั่นในข่าวออจ่องต้องกันค่ะหื้อเขาขาเลยมาหบทุบกันเสียเย้าในจึงพี่น้องเขาถ่อมตั้งอ้อมล้มเสียอ่ำก้าถ่อมป้าดังในรถในก้าโยกอถ่อมตั้งอินเทอร์เน็ตไลในคาดี www.regentree.prd.go.th/เก้งใหม่/ในค่ะอำนั้นก็เข้ากับปอดมาภายไทยก็ไลดี Google สวทเก้งใหม่ในคาโยกอกว่าเนกดี AM 1470กิโลเฮิรตซ์พอเป็นตั้งฟงเดี๋ยวเลยยินถ่อมเป็นเสียงพอเป็นตั้งเดสก์ท็อปตั้ง PC เดี๋ยวเลยหันป้าร่างห่างดูผู้จัดรายการกำเร็วในค่ะในก็เป็นตื้อตั้งอันเดียวค่ะไม่เพิ่มเทียมบรรพีน้องเขาอันตุกย้อนกันเข้ามานั่นในค่ะอ้อฮบทบกันซึ่งหนังในเซเลเดมี่ลองตั้งซึ่งหือละลายอันว่านั่นจึงเดสคัดเจอมาตัวแต่แค่นี้บรรพีน้องเขาอยู่อ่ำห้างย่ำพองแต่เร็วหรือใจถ่อมด้วยเพียงความกันก่อนค่ะ

อ๋อค่ะเลยยินถ่อมเพ่งความกันเดียวเนื้อซึ้งขึ้นมาถ่อมด้วยตั้งหูน้ำตั้งหันกวางอันกาวักมหาลัยเลยใส่เจอเอามาฝากปันปอมแม่พี่น้องผู้ถ่อมเซ็งได้เข้าเขาในนั่นค่ะอ้อมื้อในกอดเดลาดปันเกี่ยวก็ไปลองหูปึกขาวค่ะหูปึกขาวเฮาค่ะที่ฮู้ซักมักซื้อกันมังกอกอดเดตุ่มใส่น้ำหลุบหมูอันหลุบไก่อ่อนเฮ็ดน้ำสดน้ำหวานยอกอมังกอกอดเดใส่ในผักกาดส้มแย่นในค่ะอันนั้นก็ดีแย่นเป็นผักส้มก็หวานเลยเหมือนกันในค่ะนะในก็ยดยาเลยตั้งเป็นรอกะอันเป็นนิ่วอันนั้นเปิ้นห้องว่าเป็นลี่ในนั่นค่ะในไตอันว่านั่นค่ะอ๋อเพราะว่าเป็นลี่ในไตในจึงติเลยผ่าตัดกูก็ค่ะกับนั้นแหละล็อกลายยดยามันจะในลูกตีว่าเฮาค่ะมันเพียงเลยมันเป็นในลูกตีเฮาค่ะกินน้ําอํามดใส่เส้นใส่ตั้งกินอํามดใส่เส้นใส่จึงนั้นกําดําดําก็ติเป็นน้ํามังก็บ่กู้สุกรรมดีก็บ่เป็นเฮาเฮียงบ่กู้สุกรรมให้ก็ติเป็นเฮาเฮียงเฮ็ดนั้นจ้องใจค่ะหือกับนั้นแหละลองโหปึกข่าวอันว่านั้นมันเตลุดย้อมให้ลี่อันนั้นก็นิ้วอันเฮาขามีอยู่เช่นนั้นเตลุดย้อมลงมากับนั้นได้ติได้ใช้หูปึกนั่นล่างให้หมดใส่เส้นใส่ปอกปึกมันยาวก็เฮ็ดเป็นเอามีดมาซอยเป็นแผ่นบางๆ10แผ่นเอากระเจไว้ในน้ำพึ่ง12ชั่วโมงไว้นั่นก็เอามากินค่ะกินทั้งน้ำพึ่งและหูปึกขาวนั่นเฮาหมดจ้อมกันกำเหลวป้อมมดแล้วก็เฮ็ดกินเที่ยงเจ้าหนังไหนค่ะแล้วก็หลุเลยหลุล้อมด้วยถึงเมื่อขากะพายอ่อนนั้นก็กันตัวค่ะมือเขาคายเยี่ยวนั่นค่ะนะมือใหม่ๆมันเตี้ยมีลองขุนๆออกมาดองใจค่ะไหวมามันก็เตี้ยใสมาเฮ็ดเจ้าหนังไหนค่ะเอากอบนั้นแหละมันเป็นล็อกลายยศยาอันนำในเซิงกะคันใหญ่ได้เตี้ยวาเนี่ยเอามาฝากปันป้อมแม่ปีน้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะนะให้ป้องใจกันเซยก็ให้ดูล้อมด้วยถึงเฮ็ดจำด้วยค่ะจองมันติเป็นพ่นลีไล่เฮ็ดไหนนั่นขนาดอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งล็อกไล่เอามาฝากตวนทุถึงป้อมแม่พี่น้องเขาทางหนึ่งอันในค่ะอ้อทางอันหนึ่งค่ะล็อกไล่ไปอยู่ลีเฮาคาเกาหลีล็อกไล่แล้วดูล้อมด้วยถึงเน็บมือเน็บตีนเฮาคาเจอในเกาหลีล็อกไล่ยอดยามีหลายลองหลายอันค่ะก็เจมี่เหมือนหนังว่าเฮาคาเป็นกับเน็บตีนเน็บมือมันอมน้องจังไหนดองชายใครกันนั้นก็กับเน็บตีนเน็บมือเขาขาก้อยหักง่ายจังหนังเนี่ยมีหมอกจ้อมเน็บตีนเน็บมือในบังกบันวามีหมอกน้ำมีแคบเมื่อนั้นเนี่ยใจค่ะเขาขาเป็นอีสังในเขาขามาจ้ำถ่อมจ้ำตัวค่ะนะอันนี้ก็ออกมาฝากกันพี่น้องเขาเกี่ยวกับไปลองกับเน็บตีนกับเน็บมือเน็บตีนเน็บมือห่างลีก็เป็นหมอกลาดถึงว่าป้ายอยู่ลีเขาขานั่นมันเต็มทนลีแล้วก็หมอกลาดถึงว่าเขาขาลุล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีดูคิงเขาขาหมดใส่แสนใส่ลูกก่อนเนี่ยค่ะก้อยกาเพราะว่าเขาขาเป็นกับเนบตินเนบมือขามพ่อลีก็มันครบมันอมนองอ๋อเช่นในเจริญให้เชิงหือในเพราะว่ามีกับเนบตินเนบมือมันอมนองในล็อกลายยศยามันก็เตเปลี่ยนค่ะก็เตให้เชิงหือลีหล่ะในก็เตเลยเอาเกลือใส่ในน้ำอุ่นขึ้นเอาตีนเขาค่ะเจไว้ค่ะในก็เตเปลี่ยนพ่อลีในค่ะหรือเสนั่นก็เขาค่ะกับเจตินเจมือไว้ในน้ำอุ่นใส่ล็อกเกลืออีกหนึ่งเสใส่เกลือหนึ่งจ่ออ่อนอีกหนึ่งต่อว่าน้ำหนึ่งลิตรในค่ะหนึ่งวันสี่ปอกปอกหนึ่งปอกในสามสิบวันเด็ดในก็เตให้ได้อันเจ็บอันเกิมันนั้นรดยอมลงมาไว้เสเฮาคาเจตินล่างตีนเฮาคามดใส่เส้นใส่ยาวในจึงเอานุ่นกุยอันจับเอาใส่น้ํายาคาเจออิดๆเสเอาวางไว้เนื้ออันกับเน็บตีนในมือค่ะอันมันเปลี่ยนห้อยเจ็บแย่นั่นเฮเอาไว้ใต้จังนั้นค่ะเนาะยอกอติมันก็ติเฮ็ดให้อันเจ็บอันแสบเฮาคานั้นรดยอมลงมาไหลเฮ็ดจังหนังไหนค่ะอ้อทั้งอันนึงค่ะเพราะว่ากับเน็บตีนในมือมันเป็นซ่าเป็นเชื้อราในนั่นค่ะเนาะกํานําก็ได้เป็นกากคาแคนดิดาที่กับเน็บตีนในมือเฮาคาไหลจังหนังนั้นในจึงมันก็มดใส่เส้นใส่เพราะเป็นเช่นนั้นเนี่ยเขาก็เดี๋ยวมีล็อกไล่ยดยามันไล่ซึ่งหือหลาในนั่นขนาดเนาะก็เดี๋ยวไล่รูล้อมด้วยถึงให้กินน้ำน้ำหมักไหมให้หลีแล้วก็กินโถบล็อกเคอรี่พักกูลองกูอันมีสีเขียวสีเหลืองเสื้อหนังในค่ะแล้วก็หลุเลยกินปลาจ้อมอันมีกรดโอเมก้า3ในนั้นค่ะเอามากินปลามันก็ติเป็นพอนลีไลในค่ะอ๋อกับเนบสิกง่ายที่เลยให้ซึ่งคือล่ะก็เปลือกว่าขาดวิตามินและแร่ธาตุแฮอันขาดสารวิตามินโปรตีนเสื้อนั้นในสั่งให้ได้กับเนบตีนในมือค่ะหักง่ายอันบอแคมแลบก็นั้นถูกเลยกินปลาอันมีแคลเซียมน้ำเหมือนหนังปลาตัวเล็กๆเยอก็เข้าอันอําเลยคัดสีให้มันนั่นโถปึกแข็งผักกัดลุงจังไหนค่ะถูกหรือไรกินปันนั่นขนาดเนาะแล้วก็วิตามินเอจังไหนก็รูล้อมด้วยถึงเนื้อหนังเขาค่ะหึงมันพอเต็มทนไรจังหนังไหนแล้วก็รู้เลยกินปันโถโหปึกเลี้ยงโหใช้เท่านั่นขนาดถูกหรือไรกินปันจ้อมแล้วก็ดูเลยกินปันอันมีทัดเล็กจ้อมไหนค่ะก็ดีเป็นตั้งกินอันน้ำปังลายพ่อวิตามิน
วิตามินหลายๆวิตามินนั่นค่ะเนาะยาก็เข้ากับซื้อไหนก็ถูกเลยกินปันเรียนรวมที่ถึงกับเน็บตินเน็บมือเขาค่ะไรเหมือนกันไหนค่ะเที่ยงอันนึงเดมี่อันเม็ดขาวๆอ่อนจอมกับเน็บตินเน็บมือเขาค่ะมันก็ว่าเอ๊ะสุกุศลกับริมใช่ค่ะเป็นก้นขาดสารอาหารเหมือนหนังเล็กสังกะสีนั่นขนาดวิตามินบีเจ้าหนังไหนขาวกับนั้นแหละอันตั้งกินอันเดรูล้อมด้วยถึงเนื้อหนังเขาคายมันหลีเจ้าหนังก็ได้เป็นตั้งกินอันลูกดีน้ำอาตั้งกินปางลายในคณะเยอะก็ตั้งกินอันดีถูเคี้ยวเจ้าหนังไหนขาวพักหมีหอถูเลยได้กินปันให้เจ้าหนังไหนคณะอันนี้ก็เอาเป็นปืนหูตั้งหันเอามาฝากดวนจู่ถึงพี่น้องเขาให้เลยยินถ่อมจ้อมกันเจ้าหนังไหนยุ่มยามวัดดีเป็นพ่อลีต่อพี่น้องเขาอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะสืบลือหรือใจถ่อมด้วยเพียงความเสียขึ้นสืบถ่อมด้วยตั้งหูนำตั้งหันกว้างอันเอามาฝากปันพี่น้องเขาก่อนตีเป็นลองสั่งหลายๆสืบยินถ่อมด้วยค่ะ

พี่น้องชาวคือแต่ขอปัดเปิ่นดังเสียงชื่ออันอยู่ลินกุฏิทุ่งกุเมืองเนี่ยพอมีพี่น้องผู้ดอมยินเสียงแล้วกูเจ้ากูก็เฮาเมือสุ่มกันเสียกำขาในเมืองเฮาไหนแผ่นดินกว้างใหญ่เขาน้ำตาเกินดังยินดีอยู่อุตุเพียงฟ้าตอนแก่เกินกำน้ำยินเห็นบ้าราศีฝนล้มเต็มทวนเพียงเพียงวานเว้งดินเมืองเฮาเขาไหนดีอยู่ดียินได้แท้ค่ะย้อนนั่นแหละคนเมืองเฮาเขากำนำไหนเฮ็ดกินการให้ใส่กินการนาเฮ็ดปลาการสวนซ้อมกุ้งจอมตามังลับกอดไทยลินไทยสวนหวานเจือผูกซ้อมจอมทุ่งลินทุ่งปังทุ่งเวียงโกนเวียงโกนหวานเมืองเขาไหนปึ้งอิงการผูกซ้อมการก้าขายสิไล่หากินเนื่องต้องไล่กินไล่หลุไล่อยู่ไล่เศร้าเฮ็ดสางมาปานสืบปานนั่นขายเอาเพราะการผูกซ้อมเฮามากมวลนี้เพราะการก้าขายเฮาแก่ตอนนี้ในจึงการไปมากมีหวานเมืองเฮาก็คู่กาดเด็กเขินใหญ่มุ่นเลี้ยงอยู่ห้างค่ะวันมาในก็ข้าเจ้ามอสอนไล่ขับเขิงเอาหัวข้ออันในชื่อว่า Farming Land ลิ้นที่ผูกซ้อมในนั่นขายเอาความกับถูกได้เขาหลานในไว้ว่ากินหมากเป้าวันเถ่ากินข้าวเป้าวันตายไหนแหละตั้งเขียนตั้งยำไหนลำลองตามมนุษย์ศาสตร์คือกวนเขาหนังหื้อไหนมันเนื้อเด็กในไว้หนังไหนเขาก็ไว้ในตากวนเขาแหละดูมีใจเขาตาดีเสือบซากสายใจไรนั้นเขานั่งตั้งกินอันมานั้นเต้นหลูกินย่ำอยู่กูวันขานอป้อมในกินเขากินน้ำไหนมันขานใจกะหื้อไหนเพอก็ที่หู้ถึงกันอยู่ครับเขานำตั้งกินอันจังกำบันพรแหงตาตัวคิงกวนเฮาอันจังเสือบซากกวนเฮาไหนเขาไหลมาตีเลยขลาเนาะตาสารเข้าสารโถสารเข้าจุ่งสารเข้ากับจะเป็นสารเป็นเมียตั้งหลายไหนเขาไหลผูกซ้อมเอาคาเนาะที่ว่าพักเย็นนั่งเขียวหมอกหมากฮะโหเขาในเกาะเขาไหลมาตีตัวไม่ตัวดองไหนแหละมังอันก็ออกมาห้างมันมังซื้อสับกวนเฮาเขาไหลขึ้นเอามาผูกเพเอาเนื้อวันเนื้อสวนก็มีค่ะก็เบอร์ไหนตั้งเกณฑ์ตั้งยำไหลยายากำนำไหนหู้เดิมหลอดกลางรองการผูกซ้อมค่ะเนาะพี่น้องคือกวนใดผู้ลีฮะหอมเฮาเขาตั้งเสียงค่ะเมียสารเขานำตั้งเกณฑ์อันเฮาไหลมาดีการผูกซ้อมเฮานั่นเฮาตีจังเด้งดูกันเนื้อเยี่ยวเนื้อเอื่องเนื้อเจตวันเฮาเนื้อวันเนื้อเมืองเฮากุ้ยเหมือนกาอันเหลือนั่นเฮายังตีจังส่งออกขายปันน้องเมืองเขาล้วนค่ะเนาะกวนใดเฮาเขากำนำไหนตื่นเบียนคือกวนอันเฮ็ดเกณฑ์การให้ใส่เกณฑ์การหน้าเฮ็ดผ้าการสวนเฮิกผูกป้าเตือกไข่นางดังใจเขาเอากันว่าป้ากันเปลี่ยนตาลีเปลี่ยนมือหน้าใส่ใจว่าเงินคำมีกูไปไหมเผยใกล้ก็มันไหลในสิเอาการผูกซ้อมในไหวเปลี่ยนเปิงคึกปึกปลาวัวควายตาไทยลิ้นตาผูกซ้อมหากินเลี้ยงต้องนั่นขนาดเนาะกาปานเหมือลงขึ้นใหญ่จั้นสูงหนังกว่าลายตากำอาหาราคือกวนเฮาไหนเตือนอําเวรอดรายการผูกซ้อมขาลงในการผูกซ้อมตั้งหลายในลองทิ้งซิมแห่กลางวันฝุ่นมันเหรียญในลำลองเต๊ะๆค่ะพี่น้องเขาค่ะเพราะมีฝุ่นมันเหรียญในพวกสังก็หู้เต็มออกเต็มมักมุ่นดีค่ะนะฝุ่นลิ้นอันนั้นจันเงาลิ้นอันห้องว่าท็อปสวาไหนนั่นมันอําใจกวนเฮาเขาเฮ็ดออกเปลี่ยนมามันเป็นจันหมางหมางสิอยู่เนื้อจันผิวลิ้นไว้หังกุ้ยมันไงค่ะฝุ่นเงาลิ้นอันมีกาขันตาการผูกซ้อมเฮาไหนย้อนเบิดจันมันหมางมีเนื้อผิวลิ้นแลปอรวม

0: 康财包南山当康财门包香烈拍摄的地内人各飞腾美好摄来上门长入书外海馆内口啊贵个各官办门口暗呼浪加肯粉脸内上暗摩听心粉脸内上粉门脸馆内有几个个米个各位官好看啊脸地铺好个欧长馆铺长个暗摩默默光脸啊今年官大有口将来准备脸往高时开下脸地门地地不再开呢地地门各好暗摩听心粉脸内上各好摩黑粉脸粉脑粉脸马甜摄本内上การถูกซ้อมมาก่อนแล้วอยู่ย้อนกว่านั่นใครเอาเจ้าเจอคือได้ผู้ห้าความสภาวะเขาเขาตั้งหลายที่ค่ะการถูกซ้อมจอมกองจอมลอยแหล่สังส่วนดีเลียนเขาผูกนั่นแหล่สังปอใกล้ใกล้เปียดตีเก่าค่ายอาตีเหมือนที่ดิ้งไหนที่เราเปิงตีเลียนตีอยู่น้ำก่อเปิงหนึ่งซ้ำให้เราเถินคือเพื่อไม่เขาเจียวห่างกว่าห้ามกว่าก็เปิงหนึ่งในคะเนาะเถินห่างห้ามในจังเฮ็ดให้สายน้ำเยี่ยมความเขาแข็งจังเฮ็ดให้ราศีฟิ้งฟ้าหมันในคณะ
1: ขอบคุณเลยมาเลย
2: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
0: อันเฮ็ดให้เถินห่างห้ามไหนเปิงรู้มันก็เปิงกวนเฮาย่าเถินตัดไม้สิแลอันเฮาใกล้เฮ็ดให้เฮ็ดสนค่ายกว่าหาติเหมือนติ๊กๆก่อติป้าค่ะว่าการผูกซ้อมก็เลยบ่ว่าบ่เฮาหมอทิ้งซิมฝุ่นลิ้นบ่เฮาหมอเจอตื้อฝุ่นเนาหังกวยไหนจึงติลิ้นผูกซ้อมติเหลียวนั้นอําตับโลค่ายกว่าค่ายมาอําตับโลและหาติเหมือนอําตับโลค่ายกว่าหาติเลยสิแลยังจังผูกหลายจุบหลายหวนนั่นค่ะเออผู้ป้าใส่รีบเห็นการผูกซ้อมเฮาก็ดังเสียงดีครับการผูกซ้อมพี่น้องได้เอาเขากำนำไหนตื่นหูป่องลองผูกซ้อมลีลีเสเฮ็ดกินหากินเลี้ยงดองมาเจมือปันมื่นซึ้นกว่านั่นในเพอก็มเทงไรกันเนาะก็เมื่อในผู้ล่วงกัดเขียนหวังเจอเขามาสอนเน้นไล่ผูกซ้อมปันเหมออันคึดกับปันนายเจอยิบดื้อเครื่องจากปันเหมอเขาใช่ไหมดีเจมันอําป้อมีพ่อนินน้ำหลงน้ำลางก็เลยค่ะพี่น้องเขาก็เมื่อว่ารายการผูกซ้อมได้เอาเขาอันยำยิบดื้อมาเจมือหลังมือก่อนนั่นตื่นเมียนถูกจอมเสียงตื่นเป็นหิมหอมตื่นกึ่งเรียบจอมราศีฟิงฟ้าเข้าเลยเข้านั่นค่ะนะใต้เขาเขาเมื่อก่อนแน่จังเป้เฮสายลิ้นลีหนาขยับตีเลยตีลีผูกสังตีเลยเขาซ้ำถูกลีเครื่องบันหนังหื้อเจ้าแน่ก็เปลี่ยนการเลี้ยงต้องเขาเปลี่ยนการโตทบเขามาแลกเขาเขียนหู้หรือเสกวนมาลีเพี้ยนหลายนั่นค่ะเออความสื่อเนี่ยนะความกับถูกใต้เขาอันเกี่ยวกับการผูกซ้อมลัดในไว้ว่าตีลิ้นดีมลีด้วยตัวเยอะก้นเงื่อนเงื่อนพวกเขาหู้ในหลุดแรกด้วยมือมันหนักกว้างในขวานะผู้ผูกซ้อมใต้เขาเมื่อก่อนนั่นอําตับหลูเจ้าฝุ่นทัดยาทัดคาแมงแหล่เครื่องเจ้าปานมาอีสังคาเขาเต็มใจค่ะฉะนั้นมีก็มีอ่ะนะในการผูกซ้อมปานก่อนมือพองนั่นอํามีมองแมงมายาเก้าเฮาบ่ได้รู้ซุ่มแต่ๆว่าๆค่ะนะฝุ่นน้ํามันดินในกอลีการผูกซ้อมเฮาในก็แก้ตอนเตียงใจถึงคือก็ลึกหนาเหลืองมากเสียมกาตั้งห้องคําก็บ่ซุ่มยินนําค่ะเหมือนนั่นค่ะนะเปียกว่าคําฮู้ลองทิ้งเส้นฝุ่นมันดินเสแลได้เฮ็ดให้เผาให้ค่ายกว่าค่ายมาเสดาปุ่นดามือพ้องนั้นมันเจอปริศนาอันใหญ่ๆลงๆขนาดเขาจางแกเรียนไรง่ายๆของเขาค่ะที่เราให้ห้ามเป่าให้ซากหน้าห้ามเขาเจ้านั้นเปียไรหมอก4ปี5ปีในฝุ่นลิ้นสภาวะนั้นขึ้นเต็มมาหังกวยมันเสขึ้นมาผกซ้อมแทงในก่อมันตึกหลีเหมือนปักเปิงเก่าค่ะการผกซ้อมอันในค่ายกว่าค่ายมาไหนเฮ็ดให้ซุ่มตีลิ้นแต่ๆขนาดถึงก็ซุ่มดินก็ซุ่มค่ะกว่าค่ายกว่าให้สําขึ้นมาผกแฮสําขึ้นค่ายกว่า5หลังตีให้นั่นเนาะก็บ่ว่าเฮ็ดเหย่า1ปี2ปีเสไรเปียไรขึ้นหาผูกทีมซ้ำขึ้นหาเฮ็ดตีเก่าเฮ็ดไหนลายกว่าลายมาค่ายกว่าค่ายมาแหละเถินก็ลู่จอมเขยเมื่อก่อนในอําบ่มีลองตื้อสังสังกะหือเสียดาก็ดาปานเฮายามเหลียวในแต่ในหันมีมาพรจ่าทั้งนําค่ะไว้สิถึงมาปานเหมือเครื่องใส่อันคึดกับเขาเครื่องจากอันยิบตื้อในหน้าการผูกซ้อมเขาในก็ออกมีมานําค่ะนั่นคือการผูกซ้อมที่กว้างขวางตีเจียวยาวโตตีออกมากบ้งนี้นั่นนะครับกวยกะไหว้ผู้ผูกซ้อมบานเหมอเขาอ่อนสงเจอตื้อเครื่องบานเหมอในเสลายปานเก่าลายทุ่งมือก่อนเฮาในก็ซ้ำเอาหายลายก่อนน้อยลอยค่ะอันนี้ลีสีลายเด็ดๆค่ะนะก่อนการฟิงเดินเบียนอันข้าเจ้าปืนปล่อยมาบานไหนมันเดี๋ยวมีลองป่าไม่เถินเคอการผูกซ้อมลองเพศสภาวะแลลายแกเลียดลองปืนหูฟิงเดินเบียนนอกเมืองเนื้อเมืองจะไหนตั้งนำตั้งหลายค่ะเนาะยามปล่อยมาก็หึงไม่เงาค่ะเนาะมังเจอก็เดียนถึงว่าตอนการฟิงเดินเบียนในมันคือกาปานเหมอกลุ่มปันแห้งเอาลายปันเก่าปันมวนในก็แค่ได้มีค่ะเนาะถ้าเจ้าหมอสอนได้ไว้ใจสื่อสารว่าทุ่งเก่าก่อมหายลายเหมาก็หายคืดกับปันนาการเขาก็หายมักมุนเสียกลางพี่นั่นค่ะกว่าอันเขาขาเขาเลยปล่อยเสียงมาในค่ะนะ ปานมาเอิ่มว่านายปานก่อมว่าฮู้เตมีหลวงหลีหลวงจ้าหังผังมาหนูค่ะก้อยกะมือปานก่อนปู่หมอนเฮาเขาเฮ็ดการเลี้ยงดองนั่นเพคเห็นซูมีน้ำตาเขาแลหิ้มหอมค่ะหลวงอําว่าการผูกซ้อมการก้าขายการกับเสพการปองวานปองเมืองค่ะนะมันบ่ซูมีพี่น้ำค่ะเมื่อก่อนน่ะกาปานมาซ้ำใจล้อผ้าโกนเฮาเขาเนื้อหุ่นนับก้นโหเหียงล้านก้อนไหนมันหลีโกน่ะค่ะนะหนึ่งก้นน้ำมาแน่ใจล้อผ้าโกนของมันก็ใหญ่มากค่ะลูกเนาะตากินตาอยู่มันเตียงบ่อนั่นค่ะนะตั้งแจ้งกำสิงยามโกนเฮาในก่อนมันเอาแหลกลายกว่าดังนำค่ะนะเพราะข้าเขากวาดแตกด้วยกวนเมื่อก่อนเขาในข้ากว่าลายเฮ็ดสร้างก็เขินจันมีน้ำมาค่ะนะกาปันมาเร็วแน่หรือนั่นตั้งข้องคำก่อนน้ำมาค่ะตั้งเป็นรอกาก็เหลืองมากใช่ค่ะเออล่ะอาซาโกนเขาก็ปอดกับขนาดเนาะอันนี้มันเป็นลายเฮาข้าเขานับสอนได้ค่ะก่อนเนาะเปลี่ยนคือเขาเย้าค่ะพี่น้องเขาค่ะเฮาข้าเขาอยู่ที่เนื้อกาปันเหมือนเสียเลยหากินเลี้ยงดองยามเหนียวในเสียก็เฮาหลุดไรฟังสติเด็ดเด้ในข้าเจ้าโมสอนมอสอาจาย้อนฟังสนมาโหเจอพี่น้องกวนเมืองเขาหนังในเสียปุ่นอาวันเมื่อไหร่เหมือนสงฆ์

0: เอาขากำเลยมาถ่อมด้วยเอามาในปรับหูออกไปวดในขาไหลมาดีบีคำอิงเอามาฝากปันก็เตรียมเป็นวันเลี้ยงเตรียมไหววาซึ่งหนังในขาหางเฮียนเอามาฝากดอนจู่ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาขึ้นหมักล้างไหลป้าหมักมงไข่มดส้มกอให้ไหลกินในขาอน้ำไหลแลน้ำน้องอันอ่ำมีหูออกกอจางเป็นน้ำหวยน้ำหังสังออกปุ้นล้วนเหลือจางแหงแตกขาแปดนั่นกอสังป้ายว่นอ่ำมีหูออกจางเปลี่ยนป้ายว่นกวางสีหาหูออกมันพิษเปิงนำเลือกว่าจึงเพราะว่าจัดปานจางแห้งหายตายกว่าไร้หลายหลอกอยู่นั่นเย่าในค่ะสังเป็นน้ำหองใกล้ไหลอยู่นั่นอ่ำมีหูออกตั้งออกเดียไรกว่าไรในถึงจางเป็นน้ำหวยน้ำหางแปดนังนั้นเย่าค่ะน้ำนองกอเมินในนังเก่าป้ออ่ำมีหูออกจึงจางเป็นเอิงคือกว้ายกว่ากุ้ยตอนน้ำหมออันใจอยู่กูวันวันนั่นตั้งไหลล่างออกแปดอยู่เป็นมือเป็นปอกไข่เนื่องแหน่แต่ป้ายว่นก้นก้อถูกลีมีหูออกปันอยู่นั่นขณะป้ออ่ำใกล้ว่นคึงหาหูออกมันจึงป้ายว่นใกล้แหล่ข้างควันมือใส่ออกเสเป็นล้นเป็นเลืออ่ำจืนอ่ำปังนั่นนั่นขณะเนาะในก็มาฝากด่วนจู่ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเจิ้งหนังในค่ะสังซ้ำกามีกาปืดออกหูออกป้ายว่นนำนำเลือก็อ่ำลีหนังเก่าค่ะถูกลีผิวปันเป็นมือเป็นปอกหนังเก่าค่ะนะป้ายว่นก้นกูก็กามีกาว่นออกหันมดมดเสียงๆนั่นอ่ำเจอว่าเตียเปลี่ยนป้ายว่นดีร่อนๆค่ะมันหูคอนล้อขี่ขาไข้อันอ่ำมีแลถูกลีสุกสีแปดก่อนค่ะมังเผาป้ายว่นนั่นว่นเลอข้นเลอแลจังกว่าข้องคำเสียอันๆเย่าทบตั้งอยากผิดก่อสร้างมีเหมือนหนังลูกเห็นก้อนหนึ่งค่ะมันว่นลองลีกมันเสมันหับหันถึงซ้ำเป็นเชิงไหนคู่สอนมันซ้ำไปใจเสียเลยเป็นเชิงไหนว่าเชิงหนังนั้นอ่ำกาลอกักเมนกันจึงยิงอยู่ยิงมันว่นเก็บกินเสียเลยป้ายว่นมันจังแตกใหญ่ไรเหมือนกันในค่าอก้นกาก้นขายและผู้หับการเสียอันก็ดองง่ายหนังนั้นค่ะการอันคาเฮ็ดใครเป็นซ้ำอันหนึ่งเงาลายอันเป็นอยู่มีอยู่แหละลายเฮ็ดลายสังซ้ำเป็นอันหนึ่งในถึงว่นสังอ่ำเมียนสังเสียวหูออกป้ายว่นก็อ่ำหันเปิ้นอ่อนกันยุ่มมวนล้นเสื้อก็มันอ่ำมวนอ่ำสาจ้อมเปิ้นกลุ่มขี้เงาว่นกันอยู่มืดมืดค่ะยอกำเนิดจีเลยหาหูออกป้ายว่นเย้าในถุกลีสุกสีกอกล่างปันอ๊อกอ๋อป้อเตจึนจางปางเฉลีนั่นกำนำแต่ก็เตกว่ามังเล่าสุย่าเลียนเปอร์เสหาตั้งออกค่ะนังว่ามาแสรีผิวเป็ดเป็นมือเป็นปอกก้อยเสตาสังซ้ำดับเอาหูออกไปวนมันล้วนเลือกว่าจึงเตสุกยุงง่ายหนังย่าหังนกมวยเตหันเสียงเนิ่มมันเสนั่นทางเตทบลองลีซ้ำคึงเป็นลองขี่ลงต่อโจจัดปานเฮาคาลูกกวนค่ะนะในแต่อําลีกลุ่มเซจ้อมฮีเนเผอเนอลองเฮาว่นสังอําออกเคยเป็นสังอําเป็นสังหาตั้งออกมันแลเป็นกว่านั่นแซอ่อนหายใจยิ่งในวันมื้อในหาตั้งออกไปว่นผิดเปิงนั่นนําเหลือเฮาเฮียงเตๆค่ะหนุ่มใจกําพงว่นสังอําปองก็คึงสังอําอ่องยาใจกินเหล้าสุยาและต่อลองเสเพราะว่าลูกหายตายกว่าหนุ่มยิ่งกำพองว่นสังอ่ำงามสังเสเจอปิวแห้งเลือเสเลถูกดีไปออกเฮิร์นออกเย่ยันโฮมพ้อยปีน้องปองไปถูกเปิ้นยอบกล้าขายเอาเป็นตัวเย่อยู่เย่าค่ะลองอันในออนกันกว่ากองตั้งพิษเนื้อลองว่าอ่ำใครเฮ็ดอ่ำไรเฮ็ดอันใครว่นนั่นอ่ำไรว่นเลยอยู่เศร้าทางหนังเปิ้นคังในเสหาตั้งออกไปว่นพิษอยู่ติ๊กติ๊กถึงลงหมอกหมากห้างลีอันเตขึ้นควันกีจ้อมตับสันลอยจึงใต้นั่นเมื่อนามาอยู่อ่ำมีไรก่อนค่ะนะป้อนั้นตาคืงหาหูออกตั้งออกไปว่นเฮาป้อจืนปางเซลีอ่ำมีเพสังนั่นเตเฮ็ดหือน้อน้อในอิงเนื้อกาลาเตซาปุกรากูสำแสนเปิงเสจังหาหูออกไปว่นแคมแลบคึกต้อนอยู่ค่ะขึ้นหมักล้างไฮเลป้าหมักมุมไข่มดส้มก็ไฮเลกินในนั่นมือไปว่นเฮาว่นสังอ่ำเป็นสังอันไข่เป็นก่ออ่ำเป็นมาแลหนังหือป้อเตเลยสุกสีไข่ป้ายว่นก่อยาสำหนังหือป้อเตเป็นพรปางโตเจ้าเก่าเสข้าวย่ำก่ออ่ำเป็ดหลายไปคึงเฮกังป้าไหลลองตั้งยามอ่ำลีนั่นหู้ออกไปว่นเฮาในกึ่งลีจ้อมเซนตั้งวาสนาเย้าค่ะเผื่อต้าว่นสังอ่ำแม่นเสแหล่กินเหล้าสุยาเล่นเปื้อนนั่นต้าคึงมังต่อยติงห้องเสียนแปดเสกำกำอ่ำนั่นก็ปืดเพ่งหลังหูหลังใจเสกทัดเดลีอยู่ในคันเนาะห่มกันกาลายพึกเส้นแหล่เล่นแห้งปิดหมักหนังเป็นป้อยเป็นปางห้าอ่ำนั่นก็เลยฮะหัดปางยับปูปึดนวดยืดเถินแน่เวกส่วนผูกพักเยื่อนั่งเขียวอ่อนผูก หมอกอ่อนเสื้อในเที่ยงภายหนึ่งก็กว่าขึ้นวัดว่าเสียยาวนังตระให้เจอนิมห้าออกเข้าตั้งเล็บเฮียนด้วยป่าเถินไม่หื้อเตรียมลิกเตรียมความเตรียมวักเตรียมเจื้องแหน่อ่านลิกพ่อนลิกอันสนใจเข้าเจอนั่นในซึ้งจอมเลยวาสนาใจสูงเสียยาวเอาเฮ็ดพึกยำหู้ออกป้ายวนจึงถังเตลีเหลือเต้ๆอยู่ค่ะนังกาเฮ็ดออกไล่วาสนาตั้งสูงกูอย่างนั่นกับวานปานเมืองมือย้ำเหลียวเบื่ออ่อนกันปันแห้งกำแถมเต้ๆหนังวานั่นค่ะห้องเพลงความแข็งต่อยติงแข็งก้าวแว้นพึกสั้นหางลีหมอเตรียมลึกวักเจิ้งแข็งเลียนแห้งปิดหมักหนังแข็งยื้อกองกลางซื้อแมนลีหมอดินหมอมื้อหมอรองผูกซ้อมเจ้าในปีน้องใต้เฮาคาปันแห้งนำเหลือมาเต้ๆผู้ปันแห้งเหลือต้วนมาเสต้าผู้คัดเจอคงออกเฮ็ดเป็นนั่นตึกเกเอมังไว้อยู่ค่ะน้ำไหลแลน้ำน้องอันอํามีหูออกก่อจังเป็นน้ำไหวน้ำหังสังออกป้นล้วนเหลือจังแหกแตกขับเป็ดนั่นกวนเฮาก่อสั่งป้ายว่นอัมมีหู้ออกจังเปลี่ยนป้ายว่นกวางเสหาหู้ออกมันผิดเปิงนำเลือกว่าจึงเพราะว่าจัดปานจางแห่งหายตายกว่าหลายๆหลอกๆอยู่เหย่าค่ะให้ก้นหนุ่มเฮาคากูก่อและพี่น้องเจ้าคือเจอหักษาน้ำลินหินผาเมืองใต้ตั้งเสียงโจข้าวว่นสั่งอําออกสังอันเคยเฮ็ดเคยเปลี่ยนไปงามแม่นกันนั่นเฮาหมอหาหันหู้ออกป้ายว่นถูกแม่นลีลีเซกัมในค่ะอันนี้ก็เตรียมแต่เมื่อวันที่10 January 2007ในเอามาในปรับหู้ออกป้ายวนแหละปองความเจอยามเตรียมเนื้อสายเปี้ยนในวันเลี้ยงก็เตรียมขึ้นเอามาคนไข่เจ้าไต่ไข่ในปันปอเมปีน้องเขาแหละยินโจมผู้เตรียมพื้นลิกกัดแขนลงเหรียญแหละเอาเข้าคาเลยมะปืนออกปันพี่น้อง
1: 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
7: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงคึกคักโดยประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
9: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งลงพื้นที่ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
10: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ไปส่งมอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขและแมวสำหรับรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนยาอาหารสัตว์พระราชทานแล้วกว่า 450,000 กิโลกรัมช่วยเหลืออพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวพร้อมสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์อีกกว่า 110,000 ชุดทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลดและขอความร่วมมือเกษตรกรให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อความสะดวกในการรับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่โทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันมาลีรายงาน
3: ประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงติรานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนกดดันให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาแห่งแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้าสลายการชุมนุมและจุดไฟเผาอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับความเสียหายขณะที่ประธานาธิบดีบาชรัมเบกาดแห่งแอลเบเนียออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบด้านนายซาลีเบริชาผู้นำฝ่ายค้านของแอลเบเนียออกมายกย่องบรรดานักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและขอให้ประชาชนสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมือนสุนค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
4: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะโบเผวิโย
6: งาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือออติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเผวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้านอหุและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดากือโทรศัพท์นำบัตรแม่0งาแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก็นี่นี่อ้อขอฮีงาสก็โทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดาและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

อบูดาจาวิโยยานิมลากาเตปอทอกาดาจาวิออนยอยาชอคโลไรกาอบูดาจาก็วิออคโลงาคือกาพูกาโมดาเลอโอคอกากอกาดากิเชวิทากอตออรอปือเลเตกาลิลิทาตากิโยยาวิออคโลลาเซจาเลอไรกาอบูดาจาก็วิออคโลฮะอยู่ลาวิโยแมค่ะวิววิวเนี่ยละหุยาข้าพเจ้าพ่อรู้เชตาวิค่ะคิเพเชลินาเตกาลิลิทอกาจ้าแม่ดอมแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชลินาชุดเจ้าวิวยากาเนี่ยคือไทมิงกอคอโลแลมูยีคืออยามาปือเหวิทาปะตอมูยีใส่มาคาสปอตอลาเชเวอานาอากอติพาเนี่ยคือต่อดะและปูกากากิจัวโปเตกาลิลิทอกาอาชิยอตุยอยากาทะคาเดนฮาซาดักิสิแม่อโลโกเชซาจอซาปื้อวิออจึได้ผัดจอแต่ฮอตาวิมาจอเจจอลโกงากาจะโทละเลเชซาจอซาปื้อวิออจึได้ผัดแต่ฮอตาวิมาจอเจแม่ฮึกาวิโลโกเลอาชิยอตุยอกาจาและกาติยูวิเจยะโกยันยูวิออยากาเลชเดซอคโลสปื้ออันยังก็เก่าล็อกมาอันยังฮักกาตีนี่เปิดตีนี่ปูไก่วิวายจ้าแม่ตีนี่เปิดตีนี่ปูไก่ตีสิเปิดตีสิปูไก่ตีฮาปาเปิดตีฮาปาและเลี้ยตีขอเปิดตีขอปูไก่วิวายจ้าเลี้ยนาลีออย่าอันยังฮะนาลีออย่าแรงอ่ะคือถ้ามาล้อละล้อแม่เลี้ยนี่คือนาลีออย่าถ้าเราฮิจูเวียจะรับประตอตีกาลีลีกาลีกาตาวินาลีออย่าออกโลกขาดเสาะแย่แม่และยันยิวเอายาเลเลติชฮาปาออโตบาฮาปาโคโลกายันยอติชงันกับปุวิโยเลยันยอพื้นแผ่วิโยและจะขอทอกันยี่หี่ยี่ชขอขอฮาวิโอวิโอเนียระหุยาติเผาติยี่เลเลมุหลอกวิโอยาติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักกายติยี่เลเลงาคือระหุคอไรกาโอบูดาเจ้าโคโลโชปาอุปาลูวิโอรอซาตาติผายูเวลาและงาคือติแกกาดะเจดะไอเชวิโยเฮโกยันยูเวอยากะยูเวลาตาวิซาตาโอรอติผาไลลอจอตาวิโยและงาคือไรกาโอบูดาเจ้ากาแซพอติแกอ๋อจะแจไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยเรียออร์ติพอแหละวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮัสจิคอกิโลเฮิร์สติไลฟ์พอปุ่นตั้งรายการนี้พอติพอเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476ก็เวเฟซบุ๊กแฟนเพจออคโลไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยปุ่นตั้งรายการเรียติ๊กต็อกเปล่านาคาโบโอตาเวลิพอกะไลฟ์สดติดต่อไอเชียวงาคือลาหูยาค่ะพ่อซาพ่อจอกอุพ่อพอนาแล้วติแกเนี่ยคือลาหูชอจิตาโอกาปิดักไอแพวิยมรายการอบุดะเจ้าคอโลแลเลไลพ่องาคือรายการชติมาแพโตวิแลดอลอกือแลงาคือลาหูยาเตพอลิเลเลียงอะฮือลาหูชอจิวิตอคอเยวิออคอโลซาตาติภากะหะอยู่ใกล้ตัวอโปดอลอตาวิแม่เลียเตยาอาชิยอลาหูชอจิวิตอคอมากะเลือกใกล้ตัวอโปเลียชอจิตอคอหะซาวิแพวิโยเตยาเลียอาชิยอลาหูคอเยและซาตากะเปาวิออคอโลงะฮือลาหูยาซาตากะหะอยู่ตัวอโปดอลอตาวิโยแม่เลเลกะเลียเฉลงะฮืออาจุยารัฐบาวิออคอตอคือแพวิแม่เรียงอ่ะคือกรมประชาสัมพันธ์ออกคอลัวสำนักนายกรัฐมนตรีออฮอลุเชตาวิโยเหตุกงอ่ะคืออาจจะอยากรัฐบาลเกลุลักตาวิสตาติภาคาเดโยกาวิเรียสตาติภาอยู่แล้วแหละงาคือราหุยาติภาทะทูมาลากิเชวิโยแม่แล้วก็อย่างนี้มุหลอกวิโยเย่าคอนโดทกาอยู่เวลาตาวิสตาไลรอจอตาวิโยแม่อวิโยเนี่ยราหุยาติภาอย่างนี้วิโยย่าแล้วเรียงงาคือมีเกิดชนิดสองคอนโดละเซชวิโยอันเพวิเจลาเซตินิเวคันยิปอชเชเลอวิฮันยะลาหุยาติพาวไม่แลติปอเลเลเลจาตุมาอยู่จาเหตาลาเซคาเดชเชลลาลาเซชเวชกาเลเชซาจอซาปือวิพอจาดาลาวิโรแมโนคุชาเลเลลาเซนชมินิชเวอคอโลงาคือลาเซ
เลยดักเกวิโอคู่กันนะอันน่ะไล่จืดถะจอกเอกาวิเจอยากว่าอีอือจ้าเลี้ยงอ่ะคือจ้าตู่หมอกก็คอลุมมาอยู่คือเหตุท่าซาแปดได้แล้วละเสคาเดสุจแม่ละเซชเวเล่อีกะตัวเจเนอะไรพีบาวิมาเหตุเลยอยากให้ซาแปดคาเดเซ่เลยลีละโนกาละโนมือเลี้ยชอละกว่าสกาเลี้ยคาเดเคกาเตสุจวิแม่เลยดักเกตัวเจได้ผ่าอายุอือวิแม่ชอยะชอมาดักเกวิทยาท่าเลยอันน่ะไล่เจอไงนี่คือเกี่ยวกับลาวินะเคยกลัวไงคือดักเกตุยอเจอได้ผ่าตีวิลกูอันน่ะไล่เจอทางไงคือจอกเกตุยอหรือแหละอายุจ้าตีปอเลี่ยงไงคืออากาศเย็นรู้วิทยาท่าอากาศเย็นชอเลี่ยอบุมาเลี่ยมาดักเกวิอบุมาเช็คอตีแพวิเจอากาศเย็นก็วิเชเลี่ยเคยกลัวไงคืออากาศเย็นจืดปีวิมาโกอากาศจืดวิมาโกเลี่ยอากาศเย็นรู้วิทย์ปอเลี่ยเลยละเสียซาเปติเลคาเดชแม่เลี้ยงอ่ะคือตัวคอโลมาเชสาวิโอจุดที่ผ่าอยู่บ้าวิโอคอโลเลี้ยกายกาดักเกตุคาเดกาเตหาซาวิอยากฆ่าอายีอือเวงอ่ะคือละเสียเลี้ยซาเปติเลคาเดกาเชวิโยเลี้ยยันวิโอยาวคอโลทอกาง่ะคือมีกุชที่สองคอโลเลี้ยละเสียเชวิโอนแพวิจิแม่ละเสียคาเดชเวติยาท่าละเสียดักเกวิโอคู่กาเลี้ยอานาไลจุดทางอ่ะคือจอกเอกาและในหัวตัวกะเชสาวิจิแม่เรียกก็อย่างนี้ละเซชื่อวิอันเจแต่กูแลเรียกอ่ะคือละคือยาติพัทธะเชสาจอกซัพพอร์ตจ้าดะเวซาเต้าลอติพัทโทกะอยู่เวลาแล้วไงคือละคือยาติพัทธะทูมาลาวิโยแม่ฮะวิอวิอเนี่ยละคือยาติพัทก็จ้าเลกะเลมุชามุยีพอร์ตจ้าดะเวซาต้าก็กิซาแม่อลอกูไงคืออาสติกัวคอโลเรียกมุชากะโลมุยีกะโลวิแม่เรียกชอยาเจติไม่มุชามุยีโลเวเรียกสุเจฮอเจติพัทโทกะคาชิโยมุยีติลากามาแผ่มุชาติเลกามาแผ่เรียกกูอาสะโจเวเรียกซาโวเชวิลีอาสะโจเวชอยามาโกสุเจตุนุตุสะจะได้พาแลเรียกมุชามุยีทะโลวิแม่จะดับปะโตเรียกจะได้เจอไงคือราหุยากะมือตาว่าตาวิอสอยู่ได้ผ่าเมลาแลจะจะจบวิอยาเพวิโยแกก็จะจะจบวิอยาเลมุชามุยีทะคาเดกันยิวิโยเลมุยีลาท่าจะก็ไขไกเลเลจะพวกวอเลจะสมาวีเลมาวีแล้วก็ไขไกเลบุญเวเลงาคือราหุชมอกก็เวเลงาคือยาปมาติผ่าจออบวาวิติผ่าจามาเพเจเลอบวาวิจามาเพเจเลยาปวิโยคโลยาเอลาวิเจเล่แค่ข้องอ่ะคือจู่มาโจลาเวจิจู่หรือย่าไอต่อปีตุกับจู่ฝีลาเวก็น่าเลยใจใหญ่ลาเวก็ไปเล่ย่าปอมาเตผัดชอเล่ดักเกตุวิอเจคาเดงานยี่สองจะปีวิแม่เล่อเราก็ย่อตุคอลุย่าปอตัวเอเล่เล่อสองสักแกวิอคอลุเชียวิแม่เล่มาดักวิอเจหอบาคลิกาเกน่าย่าปอชื่อสตอยมาจาแม่ย่ามีมาเล่สตอยวิมาจาตุคอแค่ก็อตุคอมาดาวิโอจิฮอบาวิคลิกะกายวิโยจะรับปะโตยาปอมาติพาแลเลดักเกตุวิโอจิติพาคาเดกาสอจับปิวิโยจายาเอวิโลโกเลนาปะกูลาเจกาจอลานาปะกูเวโกเวยาเนติพามากาจอนามาสุเลนาปะกูเวโกเวเลจายาเอโกนาปะกูลาวิจิแมเฮโกเลออบวาวิกาจามาแพเลยยามีมายาปัววิชติภาเกกว่าจาวิดอวิกาลีเกเลกาติจาวิอภิแพกาติจามาแพเลยอภิลอสเดพุสก็เวเลฮอดจากงาโกเลยกาสากาอุวาสติภาขอเกเลกาติจาวิเลงาคือละหุชมอจิละกว่ายาปอลาวิลอกุลีคาเดกาจิกาวิแม่ลียามิมาชลีฮูกุกาชมาเพจีลาเซกาอิกาโทมาเพจีมอลากุกูนาฮอนาลาจีฮูกุลีวุนิกาคาเดกาญิวิแม่กูอุกุคองโกฮือเอลาวิจีฮูกุลีอะโลชมาติพาลีนี่คือยานียาปอวิทยาทาลีจิกาตุวิอคาติพามาลาวิดาจายาคาชิบุญิฮาวิอยาลีงาคือยาปอกานาชิยอปอวิทัปโตลีไลจิเลยาลอกวอมอสลากุปิลาวิดอคาทาเยวิโยหรืออยากข้ากับชมข้อกับตาบ้านนั่นเลยสอยเย่ปื้จีกับปื้วิโลกในหัวตัวเชษาปื้วิแม่เลยค่ะก็จุ้ยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อซาตาก็พี่กาลาเวียลุยโยเลยยาปอยายาปอเลจิกาวิโอรอลุยวิโอรอเลยค่ะก็มุชามุยอรอท่า
ก็กุกเกสาเรียกแค่กว่าจีจอปากโรมุตุนิยมวิทยาพ่ออยู่คือซาตาปิกาลาเวนะกาลาตวินชอนาริอุสพ่อไทมุเหมียวนาเตตอไทมิโกก็จะเตตอมุญิตอพ่อและไทมิโกฮอเตตอพ่อคาไกเตกาติติมุยีจอเฮจิแมและชเวอคูกะเตกาติติมุฮอมุยีลูกะลาไกตูโกเวลอกูเฮเลฟะเจสติตะเจหรือเลกาซาตากะคาเดพ่อหายอยู่เจลาจะละฮารุลูฮารุแผอีกะถูมีปะวิชริภะกาฝาตาวิเจเรียกแค่ว่านิเวตยาธาเรียกงาคือไทมิกอคโลชะเดซอโคโลไขแผกไกตุเวเลก็ก็เรียกเตชสนตาเลนี่ชะเตนิเวอยาลอกมุยก็ยอกไกตุยอจิแมเรซอปอผะญีนาเรซอปอผะญีเวอยามุยก็ย่อยตุยอเจเรียกแค่ก็ไลกะไลติมุชะกะชะจาโกวิโยเรงาคือลาหูยากะคาจาเลมุยลาเปียโกมุยะดีเวเลชะยะจะเลแต่พอมุยมากกว่าลากแหวะโตทุ่มชัดสวิสไลอยู่มุยกับมากกว่าลากก็เลยอ๋อเลยชอยชอติหาจาวิโกมาเลยเอกว่ายานี้ชอบพอวิโอยาเลติกาติติมุยอาจจะจ้าก็ผ่านยี่พี่ยี่วิโอยาเลมุยก็ยกไปตุยเจเอกว่ายานี้สาเลงอ่ะคือแทบไม่เอาหน้าติดต่อพอติชงันตาเลติชสุนยคาไกมุยเซชเปเซตาเลออชเปเซออโคโลเจจิแมติชินตาเลนิชเตนิเวอยาเลมุยกอยอยากไกตุโยเจติชเปเซตาเลเซชเปเซเจยกอยานิเวอยาเลมุยคันเปเซจัวเวเลนาเลชอปาวปาโลญานิสานะแทมเมียวนาติตอพอติฮาเวออชเปเซเจติฮาเวออชเปเซมุยเตกาตาเวออติจังหวะตาจังหวะกังเพเพจังหวัดเพชรบุรีพอเจจีให้จีใหม่ละพูละปะเมฮอซอพอมาหิล้อฮ่อเลยอันนี้กับมุชาชื่ออย่างนี้กับมุชาชื่อจ้าเรียกอ่ะคือจีใหม่วิ่งเข้ากับมุนอมากันน้อยแก่ตีแล้วปุ๊บทอมุยละตัวโอ้โหฮัตุกุมาจ่ออยากกับมุชาชื่อจ้าแม่เลยเข้ากับยานิเวติยาธาเลยจีให้จีใหม่เมฮอซอพอมุยอ๋อเชื่อเปอร์เซอโคโลเตกาวิโอโคโลมาเชียร์ล้อแม่เรียกเข้ากับภาคอีสานพอตีฮาวิอาเซเชื่อเปอร์เซเจไทมิงก็ก็จะติดต่อพ่อมุยจอมาลอเลติฮาเวียคอชเปเซเจและเลไทมิงก็เขาติดต่อมาโกเลไทมิงก็ก็จะติดต่อมุยจอมาลอแม่และชริคือเวียยาเลไทมิงก็ก็จะติดต่อลอกโอกาอิกะถุเชเวลายจังหวัดโยแม่เลงอ่ะคือไทมิงก็คอโลกุฏิพ่อกับคอชเปเซเจแม่ไทมิงก็เขาติดต่อออชเปเซตาเลคอชเปเซคาไกเจจะทอกาเลจุยจอปากโรมุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันแต่นี่แหละปีกาลาตาวิสตาติพะเทวิโยหาวิโยวิโยเนลาหุยาติพาโอมุกะยาเกาโลบุญิเจโอโกเวเคเลเลมุกะยากาลาโกบุญิวิติภากาวิลาวิโยแม่เอโกลิจะขอวิโยยาลิกรมุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือสัตตาปิกาลาเวติชสนตาเลนิชนิญิติชาปาวิโยยาเฉาะคโลเลี่ยมกะวิมหอกมามึคาปาวิเจแล้วก็งาคือแท้เหมียวนาเตตอพ่อมึกะวิมหอกมามึลุลากิตุโยเจมึซ้อมเผือลอโกคอมหลอนาเกือติขอคู่หลอคู่พ่อเลกอเล่าสารือเลกะโดยอีธโนพ่อลอโกจือเก้าจิแม่กะวิเลมูฟิจุดเวเตและคอสามูโกสักกะวิลอแม่เลี่ยแกก็งาคือแท้มีกอคอโลกะเลี่ยติชสนตาเลนิชนินิเวียเฉาะคอโลมึกะวิมหอกมามื้อเวียออกคาปีปาเลงอ่ะคือแท้มีอนาติต่อผมกะวิมหอกมาออซักบือหลูลักไกตุโยจิแม่เลยกอเลกะไกตุเลแม่เลยจะขอป้ากะมาเก่าก็เวียมาฮิเลแม่เลยอยากคะไขกะออจ่อยาชอปีปาปื้อเวจะขอวิออยาชะเลติคือติอยากปีปาวิเจโกมาเลียมากะใจมากไกนะเลียกให้กงอ่ะคืออายีอือจาเวเชซาจอซาพ่อติกาลิลิกะอายีคาเดติแม่แต่ก็แลเลียววิยอนเนี่ยละหุยาติภาทะซาตาติภาอยู่เวลาเลียวโทมาลาวิโยแม่ให้กูเลียงอ่ะคือซาตาติลอกกเกสานะอาโลยานิกาซาตาไล่ลอยอยู่เวลาวิทัปปะโตเลยเชเบเชกาจากาโดวิพ่อซาโกเลมาโหลาโยกมาใครเตเลียววิยอนเนี่ยละหุยาติภาโอไลกากาจากาโดวิพ่อซาโกมาหอวิทัปปะโตชุมุชุมิโอคโลตอเอเลกาจากาใจเวมาแมเรียกได้ผ่าผ่าแล้วก็มีวิอ๋อเรียกค่ากฎหมายคัสนะเรียกก้ากระจาวิมมีต่อมมีวิคัสคาเดเตเลกไกตาวิโยอยากให้ได้ผ่าผ่าแล้วก็จะกู้ปล่อยเตเล

thay mình cứ ở khổ lộ chế tả vì hô khá bà tế phà. Lê, ở bóng mì UAE, có vẻ lê mù mì phò các gà chạy về phò lê lá xa mạ vì chê. Thay mình cứ ở khổ lộ về thay cho hô khá bà. Lê, chế tí hữu vì chê, tí chú ô gà chế tí hạ yu vì chê mẹ. Lê, gà phù à nhớ có bộ thô, kênh gà chạ lê. Có mừ bà chê mẹ, tí hạ bà vì hào vì hào nhớ là hù yào. โถนี่มาพูดจาเลยติหาปาวิก็มือบาเจเรียกง่าหาไปกะเตียกะโลผู้ขอจาเลยอยากให้ชออาจุยารัฐบาลมีต้องมีพ่อกะกะจาวิกรมการจัดหางาพ่อพอแลรัฐสมวิเจเลยติชอกะเจติคือวิเจแมเลฮอกขะปาเจคือวิเจเฮโกลิญาณิสาลีคุณสมบัติมาโกลิกาจอจอวิออเจติภาอมากาเตเวคัทธะพอเลลัสสมะวิคะคิพ่อกาจาลัสสมะวิเลเลจะได้ภาลิออรออาทูมาลักไกตุโยเรียกกว่าจะได้ปอวิออยาลัสสมะวิออญอยากว่าสาลียะตะเลนิชงานิติชะหาปานิหิงาหาขอจกขอวิออยาขอโลพอเลลัสสมะวิเจเลลัสมะเวค่ะคือพ่อพอเลลัสมะเวเลก็ก็เรียกออนไลน์พ่อเว็บไซต์กรมการจัดหางานอคโลรวยและเลลิงก์แรงงานไทยไปต่างประเทศก็วิชเวอคโลรวยและสมะเพวิเจมาให้รายการเรียกสำนักงานจัดหางานเต้จังหวะเลเลซาเนาเกเลจะสมัยกับแพอเจมาให้รายกุฏิพ่อลอโกเลสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโกวิชวิยาโนฮือออตุไกและจะสมัยแผ่วิเจออนไลน์พ่อมาสมัครกาวิลโกนะเล่ไม่เลกะโทรศัพท์เล่ออรอติผ่านโนฮือคาเดกะนากาวิลโกเล่กรมการจัดหางานเวโทรศัพท์เล่สายด่วนกรมการจัดหางานอโคโลเว1506เตียแหละ2เล่กันยิเวเจเล่เต้ง่า0ขอเตะเล่เล่ยี่กะกอนยี่เวเจเฉลเล่สายด่วนกรมการจัดหางานอคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่แพวิโยเฮกงะฮือญาญิสาเลอมากาเตเวเลอมากาเตเวกอกอเลกาเตเวแลเลฮอกขาปฏิภาคืออาโกเวชอติชอไกเจติหลอเลอมากาเลกอกอช่างไฟฟ้าช่างกลพนักงานควบคุมเครื่องจักรช่างเชื่อมจิแม่เลพนักงานฝ่ายผลิตเล่จะได้พาพ่อหาอยู่วิเจฮาปาพูอะโลโลโลโลโลกามาจาเล่เต้มือสือฮิบะตาแล้วก็มือบะคาไกเจกับฟูน่าเล่ก้าโอเคโอเคมูเวจ้าดาวิจิแม่เล่คาเตเลก้าเตเวเล่ตินิเวะฮิชโมเจเล่แค่ก็สายยาจ้างแล้วก็นิขอจิแม่เล่ตินิวิออกแซตาจาลาวิเจจาปูลิมาเกโกวิกาเล่โตลาวิเจแม่เล่จาปูลิมาเกโกวิคาเตและข้าอูทีกะจอวิเจเล่เคกุมมีวิออเรียกข้ากฎหมายกรมแรงงานข้าสวิกาคือกาจอวิออเจติผักขับปีปีลาวิเจเล่เคกุฮอกขับปะเจติฮือเวลอเล่อาสะอาสะญาญิสาเล่พนักงานฝ่ายผลิตเล่เสกาฮือวิชออาสันชกขอตาเลเสชงาขอคอโลเวลิฮิออตาเวเล่มัธยมศึกษาตอนปลายเจเบื่อเล่หัวหน้าเล่ตำแหน่งหัวหน้างานแผนกการผลิตเล่ชเวลกวนิชงาขอตาเลเสชงาขอคอโลเวติโมเจเล่อาสันชกขอตาเลเสชงาขอคางไกเวียฮือวิเจเล่ฮอกขับปัจเจติฮือวิเจยามีมามาฮือแม่เล่ตาก่อนนาลาแม่ยามีมาฮือแล่ตาก่อนนาลาแม่เล่ฮอกขับปัจเจฮือวิเจเล่ชะกาอ๋อบ้องมีพ่อโลกังกาใจเวเล่จ้าดาวิสาตานางาฮือละฮุยาไกกาวิลโกกรมการจัดหาเงาคอโลจ้าจ้าไดเล่ไม่กับเว็บไซต์กรมการจัดหาเงาคอโลลุยและโนฮือออลอติผาจานายเพวิแม่เล่อามัมมีเล่UAE ก็วิชามัมมีเลก็แลไล่กันนั้นก็จะตัวอยู่แฮเลเชลสหรัฐอาหรับเอมิเรตเจเลมมีเลสUAE ก็เวมมีชาวเลสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีแพวิเจเชลเลียเจ้าอย่ารัฐบาลกรมการจัดหางานนะเล่มมีต้องมีจ้าดาเลพอเลละสมะตาเวติภาแพวิเจเลจกาอยู่เวลาแล้วอวิยเนลาหุยติภาทัชลาวิโยแม่เฮกว่าชติคือนะเล่เล่ข้อที่ปกรณ์นาสามที่คือต่อเป้ามาใจก็ชุกดีลาก็เล่ดีดีป่าจอเล่นะต่อเป้ามาจากแหว

ยากะเราแม่จิเลบุญยิวิเอกะวิเราเจติกาลิลิกาลิออจอยะปิปาวิออยาออคโลงาคืออานาอากอติภัทธะตอดะกะตัวโปเลติกาลิลิกาเชสาจอสาพ่อเวียอายิอยู่แล้วอาชุยอตุยอยะกะกะเดนหาซาดักอิสิแม่จาเลกาลิยานิกาซาตาเปจาวิทัปปะโตติลอปุติลอกอจาเลนักอิสิแม่ฮาวิออวิออเนลาหุยะติพาโอสติตะแม่ผู้ชิจาฮาวิออยาโอคโลฮิเลฮิจาปะกุกาติญิปุติญิเลคะเคติแลงาฮือชอยะเกียวฮิจากะเกตัวปูนะอกคะจอจาโลแม่เลเฮโกจคือวิอย่าเลี่ยผู้ชื่อกาวิชอติผาง่ายจ้าแม่ก็วิเจเลี่ยผู้ชื่อลาวิคาปากามาลูเลี่ยลาจระฮักกับชื่อลูกลาจระฮักกับผู้ปีลากาวิก็วิเจชื่อเลี่ยเลี่ยผู้หิชื่อวิอมุติผาเพวิจิแม่เลี่ยอยากข้าโนผู้ชื่อที่ดีเลี่ยผู้ชื่อวิชอนว่าคาปากามาลูเลี่ยติปติบักเคดีอโลกามากระชากุณชื่อกูกาวิอยากข้าก็วิติคอจะวิเลยะค่ะเลนอผู้ชติดีโอกุระตุเวค่าธรรมเนียมติพาอโลกะกุระเหเวโกวิเจเลค่าธรรมเนียมเลเคโกยอผู้หีอยู่เวนะค่าธรรมเนียมคือเปียกผู้ชมากะไกเวเลเคโกงาฮือเชบวิอยะชอลิผู้ชผู้ชจะหาวิทัปปะโตเลชอยะไลกะทอกะหิเลหิจะปาวิจิยกะคัสโซจิลูเอเวนะเลี่ยวเลยเมื่อเราก็ชูหิจักไปเว่เลี่ยแพ้ใครไม่บ้ากันเนี่ยเลี่ยววิ่งเนี่ยละหุยติพาวพูดชื่อวิ่งคนรู้ชดชะกับชดกับเวงไงจ้าเลี่ยบักเคดีอโลกกับมากระชาก็เวน่าเลี่ยขับปากกับมาลูก็เวเลี่ยอย่าก่อเลยเมื่อแหล่เลี่ยหนอวิ่งข้อมูลอาจจะเหือหาก็เวน่าเลี่ยผู้ปีละกูข้อมูลอาจจะกูเหวี่ก็เวเลี่ยแค่คนหนอวิ่งข้อมูลติพาเลี่ยบัญชีติพาหมายเลขบัตรประชาชนติพาเหือก็เวน่าเลี่ยวเคติปุขอนอทายเลี่ยเลี่ยพูดชื่อที่ดีปีละกาเวก็นะเรียกให้คนหูกับผู้ชื่อกาวิทัปปะโตเรียกเอาแม่กับแม่วิทัปปะโตนะผู้ชื่อตัวปลุกข้อมูลเปียกเรียกโนธนาคาผู้ชื่อไม่จบกับชื่อก็อยู่ในปุ่ยเรียกอะไรเมื่อละก็เรียกผู้ชื่อมากาวิโอคู่กับจัววิกาเรียกก็ชื่อกับลาวิโอนาบุคุนิสาก็เวเลจเขวียก็เวเมเรียกแต่ปฏิยังก็คือผู้รู้จาวิทัปปะโตเรียกชื่อวิกาวิไงจ้าก็เวน่าเอาแม่กับแม่ลูอเมกามามาก็เวเลอเมกาชมายเวก็น่าเลขาปากามาลูกว่าละก็เลผู้รู้จาวิอยาวคโลเลงาฮึกะเลฮะนะชื่อกากาวิทัปปะโตอเลมุละโกฮิเลฮิจาปะเวจุยกะคอลุยเวเลผู้ติภาคลิสุกะวิโยจาปะโตเลงาฮึระหุยะติกาลิลิกะสติเตแมเลงายวิอจุติภามะเฮเลผู้ปิลาวิอเลยะกะติกาลิลิกะสติกะจอเวแต่ก็และเลอลอชติภาอยู่เวลาแลอวิอญะละหุยะติภัทธะโทมาลาวิโยและเลออไลพ่อมอวุเวอาชุอาชูออไลพ่อมมาวุจวิชอจอล่าจอล่าล่ะเสชานี่เลยงาดอเวชเปชเลออไลพ่อมมาวุเวชอจะจะมาจูให้แม่เลปอกกับปอเวก็มาแค่ก็งาฮือเลมอทอกาไกแลกิกิมูมูเลมอทอกากาคาเวกาเดกือมอทอเดกือกะจะตุกะมาลูนะเลซาจาเวเลมอทอกากะเกตุมาลูวิทัปปะโตเลแค่ก็งาฮือออไลพ่อมติสาเวเฮก็จะติคือเลสำนักงานตำรวจชาดอกโลสติปิลาวิโยเลมอฟุปปอยหัววิพ่อดือเตผาออนไลน์พ่อหัววิสติเตเจคาเดนิวโกกาวินาเลียวรอกุชดิคือวิโยยาเลพ่อดือออกป้อออกแก้ออกถือเลจอมาโลเจเมฟุลุเอลาวิเจแมเลแคโกตานิวเตผากายูกามาจาพ่อดือออกถือออกแก้ออกป้อเลยูกามาจาเลแคโกงาฮือราหุยาออนไลน์พ่อพ่อดือออกฟุปปอจาวิเตผาเลป้อป้อแลป้อจาลือจาวิเตผาวุเซเวชาติผาคาเดดอนคาเดแม่เลดาตัวปูดอเลฟุเปือวินะอยากเข้าเลยมือเมฟุกอติลูลาโกเลนี่มาชินาจาเลนี่มาสุชินาจานะเลอยากกว่าคาเดนี่ลือวุเจเลออะไรพ่อมอวิวิออกโลเลออปอออกแก้ออกถือติผาจอยโกนี่คือเล่เมฟุติภาไปละเมฟุติภาลุยละเจแต่ก็แลเล่อวิอญญะละหุยติภัทธะสติปิลาวิโยแม่ฮาวิอวิอญญะละหุยติภาโอเมเสกุปุเป้าเชอะเวมัมมีเป้าไทมิงกุเป้างาคือละหุยาสัตตะคะเดนาแม่เล่ชุดิคือเมเสกุอิกายะละเชเว
เลี้ยวต่อมาสันหนูแล้วสันตะกัวหรือแกเลชอย่าเชษาเจ้าซาพ่อคือลาและนาวิชอกะไลกะเก่าจิแม่เลี้ยให้กุมมีญาญีฮากาเลี้ยจื้ออยู่แล้วเลี้ยจื้อคอโลสันหนูแล้วสันตะกัวติผาแตญิเวลคอโลเลี้ยอะลาเคเลี้ยนี่ชื่อฮิปุเคเลี้ยนี่ชื่อฮิปุเคเลมมียาได้ผ่านนะจึคอแตนิวออคอโลสานหนูสานตะกัวได้ผ่าแตโมวิเจจึคอแตกาวิตยาแทเนหัวตูคอโลสานหนูสานตะกัวลุเราวินะเลชราปาโตเลเมเซืออิกะฉอตาทอตาดอกงากะตาจาจาเจตาอยู่เยเจเลเมเซืออิกะชดิเคยสานหนูแล้วสานตะกัวออลึกไกมาเจ้าโลเจเฮก็ชดิคืองาคืออาจุยารัฐบาลกะมอมมีเป้าเวียวหัวน่ะจาดะเลียวคาเคเตและเลเมเซือคาโซยะลาตาเวออต่อมาสานหนูสานตะกัวชดิผาเลเมเซือคาโซมากาลุยะลาตัวโปคาเคเตกูไกตัวโปเลชเวเลมเซดูเลชดูเซดูเวทปาโตเลดูนาจาเลมอมีเกชอแค่ต่อออกแค่ต่อจอยเมลวิออนยาลาหุยาเตพาออนาติแทจิเตียกอเซสเตียกอฮาปือฮาปือฮอมอแค่ต่อชอเลสเซจอเวนาดูกาดูนาจาวิโยเลเคกวอสเซดูจาวิทปาโตนักอันนักกูไม่ลิเมเซริกะคาสอนะสารหนูสารตะกัวลู่ยาลาวิเจเลเตเตโกชอกาธินามากเชียวจิแม่เอกงาคือลาหุยาเลเมเซกือปัวเป้าเชเวไทมีกือเป้ามากโกมัมมีเป้าเชเวติกาเลเลกาสติตาและฝาแม่แต่ก็แลเลสาตาชริพายุเวลาและโทราเชวิโยฮาวิโอวิโอเนลาหุยาเตพาโองาคือไทมีกือโคโลเมเล่แท่งเหมียวนาติต่อพ่อลุลาเลกากะจาลามาจาวินาบะเตมัมมีชอชอเล่งาคือแท่งเหมียวนาติต่อพ่อรอจิแม่เล่คาเตแลมัมมีชอเล่งาคือแท่งมีกอคโลกังกะจาลาวิมาเวเล่นาบะขอคโลเชียวิเจเล่มัมมีชอเล่แท่งมีกอคโลลุลาเลกังกะจาวินะเล่มมีเวลเลี้ยวข้ากดแม่ข้าสติลุลาเวกาจอเล่เล่ข้อลุลาวิกาจอวิเจคาเตแลแท่งมีกอคโลเวกาติผ่าเล่มัมมีชอมากโกเล่ามีชอเวียนัมมีชอนาลีลูลาเลกังกาจาลาวิออคโลงาคือแท้มมีเวมมียาเวกาติผ่ามากาฮิติจิแม่เลวกูนุเวสายพอกี้สอเวสายโมฮอเวเล่จะได้ผ่ามากาติเจจะได้คืองาคืออาจุยารัฐบากาอายิติเชวิแม่เลยอยู่กาวิตยาธรรมมือขามือเลยมีอคาแกสุกบวิเจเลยแค่กติกาเล่กะนาลีจะได้คือตอมอกาเลยกะอยู่จ้ากะชาจ้าแม่เล่เหรอก็ตีกันเล็กๆก็มีเวลเลี้ยวข้ากดไม่ข้าสิเล่คาเดน่าอยู่เล็กๆตีเวทุกคนดูหาดอกคิดถูกมาจอนะเล่เหรอก็จ้าเล่เล่จิ้มไม่เอาคนลูกกาลูชติจื้อยันเหนียวมูก็มาเลี้ยวมูโซเล่กาโดดาวิเจเลี้ยวมัวเพื่อสารพิพอวิยันเนี่ยจิ้งก็มาโอมูโซเล่กาโดดาวิเจนี่ชื่อกาจิ้มแม่เลี้ยวปุ๊ทว่าโดดาเล่เสกันนาจาวิเจปุ๊ทตันยูกาอยู่เที่ยวจิ้มแม่เลี้ยลโลโลโลหายใจเลี้ยชั่วบุญยากุกาเลี้ยเฮโกชกันนั่นลิมเผือตาคือญาเนย่านูเลี้ยกุตุกาติจาวิชติภากาสติตาเลฟะแต่ก็แหละนั่นเลี้ยรอสัตตาจะได้ภากาอยู่เวลาแหละงาคือราหุยะทะสติปิราวิโยฮาวิอวิยะเนราหุยะติภาโออะโลตันยุพุทโธภาคห้ากาติชุเซนโยโคโลเจติเลี้ยนั่นชอยเจ้าเปื่อเวกาอยู่กับเทวีโอโคโลก็คดีอยู่กับวิจิคดีลูกเจ้าวิโกคดีเลี้ยเฮโกยามาสติกันยี่ชิโคยี่ชิโคจุงาลาเมเจยี่ชิโคลาอะลาคินชิสลานั่นเลี้ยยามาสอยู่กับวิจิปุทโธปุทโธยาไอติกาลิโคฮาเซชิสกิลูอยู่กับวิจิติชิเซนโยโคโลเจติจ้าจ้าเลี้ยเฮโกจะได้ปอบยอยาตานยูกับเอไอกับจูเลติเกปอดาและโอยิจ้าเปื่อเวเล่อเจติปัฏฐากะอยู่กาวิเจเล่อะโลอยิจะปุวิอยู่กามาจาโลเลชติชเสญโคโลเจติจิแมเล่ก็คดียามาสตินชขอลาสภายาไอขอฮาเซชกิลูอยู่กาวิเจชกะเล่ตานิพุทธภาค5ยอหือออลอสาตาปิกะลาตาเวอยู่เวลาแลเล่งาคือราหุยะติปัฏฐะโทมาลาวิโยเล่เคโกยะนี้ปะโทนาลิออยะปือเสียวโลเล่สาตากะเป้ามาปือเฮเล่อะโลเตปปอก็เลยสัตว์จะกับเป้าตุเป้จักเวเตปปอก็สัตว์มาเจอเลยยันจะสัตว์เป็นใจอยากเข้ายามาจู่ล้อเลยเฮกว่ารู้ละเลวก็ปีละเชื่อวิวบูเจริญค่ะที่นาฬิกาวิวยาวคนรถเตปปอก็โมดานแม่เฮกว่ายันยอเลยมึงงาทะปะโตก็วิเลสาระจะจอกกาตาวิลิข้อติปุถะพอละจิโยเตกาเลเลจ้าแม่ดอแม่เชื่อซาจอซาฮาเลดอซาปีอบูจ้าแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่เห็นด้วยหากกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้ทีมนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงาน
2: นายกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประเมินว่าการเติบโตของภูมิภาคจะชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 4.8 ในปี2026และร้อยละ 4.4 ในปี2027แต่ยังคงเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ 68ท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าขณะที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ7ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP โดย IMF ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตควบคู่กับการนำระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลทางสังคมมาใช้จัดสรรความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มครัวเรือนที่เปราะบางและมีหนี้สินสูงแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางขณะที่ภาพรวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค IMF ได้เสนอแนะให้ธนาคารกลางรักษาความเป็นอิสระเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและเตือนให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดปฏิพลธนพุ่มมารายงาน
1: นอกจากนี้ IMF เตือนโลกเผชิญวิกฤตอาหารซ้ำซ้อนเอลนีโญต้นทุนปุ๋ยและราคาพลังงานจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและกระทบคนยากจนทั่วโลก260ล้านคน
3: นายโรดิโกวาลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งทั้งจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบขนส่งสภาพอากาศรุนแรงรวมถึงต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนโดยในเดือนสิงหาคมราคาอาหารปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2022ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าส่งผลให้บางพื้นที่อาจสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ทำให้ผลผลิตอาหารโลกโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฏการณ์ครั้งนี้โดย IMF มีความกังวลว่าหากต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยสูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงและฐานะการคลังของรัฐบาลอ่อนแอลงซึ่ง IMF ประเมินว่าความผิดปกติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวกำลังสร้างความเสียหายต่อ GDP ราวร้อยละ 0.5 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกราว260ล้านคนเผชิญกับปัญหานี้เนื่องจากอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสัดส่วนสูงของครัวเรือนยากจนนอกจากนี้แรงกระแทกด้านอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศทั้งจากการเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและรายได้ภาครัฐที่ลดลงโดยสิ่งสำคัญคือการปกป้องตัวเรือนกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังนันทิกาจิปาโลรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ในตลาดเศรษฐกิจฮาลาล
4: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 IMF World Bank ไอแบงค์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวโน้มการเงินอิสลามในระดับโลกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนทางการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนสกูซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปอีกทั้งยังมีเครื่องมือด้านการเงินเชิงสังคมในการช่วยเหลือและกระจายเงินทุนไปสู่ผู้ได้โอกาสตามหลักศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเงินกระแสหลักเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
5: ในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักอีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชะรีอะห์ที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายๆว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มาก
4: สำหรับการต่อยอดในระดับนานาชาตินั้นธนาคารมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในระดับภูมิภาคเป็นอันดับแรกสอดรับกับเป้าหมายภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะประเทศขนาดกลางโดยอยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพัฒนาอิสลามเพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆพร้อมย้ำถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลโดยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEให้เข้าถึงระบบการเงินและการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูงมาริชายโยรายงาน
1: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
6: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
7: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลพร้อมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตหารือข้อราชการกลุ่มเล็กต่อด้วยการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นสภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาณตึกพักดีบรินทร์ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ไทยและกัมพูชาประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสนัดที่2เป็นวันแรกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นด้านข้อกฎหมายและหลักฐานที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเล
8: นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยตลอดจนผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA พระราชวังสันติภาพกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรากสุพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกและเป็นการประชุมแบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้นายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการประนอมโดยเฉพาะหลักการที่แต่ละฝ่ายใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนที่ต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายศิริศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกระแสข่าวการล้มการเลือกตั้งเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาน
9: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงว่าภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ500ถึง600ถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเมืองของผู้สมัครกับพรรคการเมืองนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามนำของสื่อมวลชนซึ่งตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วเช่นการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการเป็นเพียงสมาชิกพรรคการเมืองหรือการที่นักการเมืองช่วยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบจึงสามารถทำได้และไม่ถือเป็นความผิด
10: กระบวนการนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในการรวบรวมคะแนนรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนเรื่องของผลการเลือกตั้งได้สองก็คือในประเด็นที่ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เท่านั้นยังไม่มีกระบวนการในการเดินเรื่องเพื่อมีข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทั้งนี้มันทุกอย่างมันอยู่ตามกระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบได้ตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นเป็นสมาชิกพรรคได้ครับไม่ได้มีความผิดอะไร
9: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นวันที่20ถึง30ตุลาคมจะมีการตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนจะประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนและออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านสำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไป
13: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆในลักษณะฝนปลายฤดูจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
14: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านที่ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่านะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่รุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
13: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่างฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
12: กรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
15: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่เขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่478ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังคงเร่งสูบและผลักดันน้ำออกจากชุมชนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามข้อร้องขอของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเพื่อหาแนวทางเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังและตกค้างอยู่ในระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งการควบคุมระดับน้ำการสูบและผลักดันน้ำการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำท่วมขังการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยืนยันจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศ
16: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดขับเคลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้เวลา 7:30 นาทีธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 390,366 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ปภ.ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30,000 รายพร้อมเปิดช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอด24ชั่วโมง
17: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังมีจังหวัดได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายโดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนนับตั้งแต่เกิดอุทกภัยพร้อมสนับสนุนยาอาหารสัตว์พระราชทาน 450,420 กิโลกรัมอพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามิน 118,057 ชุดรวมถึงการรักษาสัตว์และมอบถุงยังชีพสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและบูรณาการกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและอาชีพเกษตรกรพร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลดเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรมปศุสัตว์หมายเลขโทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงชาวนันมาลีรายงาน
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเผยสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
18: วันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันและรับมืออุทกภัยควบคู่กับการเตรียมรับมือภัยแล้งพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมแผนสำรองและบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายเผยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ38ระบบใน3อำเภอผ่านเกณฑ์เร่งยกระดับน้ำสะอาดปลอดภัยในแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สารหนูในแม่น้ำสายซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างเพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจติดตามคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงจุดใช้น้ำและนำผลตรวจมาวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่าระบบประปาหมู่บ้าน38ระบบใน3อำเภอได้แก่แม่สายเชียงแสนและเวียงเชียงรุ้งซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบมีผลตรวจสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลตรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะระบบที่ได้รับการตรวจสอบจึงยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและน้ำประกอบอาหารจากแหล่งที่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงตามประกาศเตือนของจังหวัดนอกจากนี้กรมอนามัยได้ตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านสารหนูและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียควบคู่กับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C ได้แก่เคลียร์การจัดการระบบประปาให้สะอาดตามหลักวิชาการคลีนการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพและคอรีนการควบคุมคอรีนอิสระคงเหลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
20: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลจะชิงโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้หลังคู่แข่งทางการเมืองกล่าวหาว่าเขาพยายามสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าทางทหารก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งในเวลานี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐต้องการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของเดนมาร์กและกรีนแลนด์เท่านั้นพร้อมย้ำว่าข้อตกลง3ฝ่ายที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษใดๆให้กับนักลงทุนจากสหรัฐที่เหนือกว่านักลงทุนจากสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหภาพยุโรปในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเกาะกรีนแลนด์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุมหาศาลในเกาะกรีนแลนด์กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้พร้อมกล่าวยกย่องถึงผลประโยชน์ของสหรัฐจากการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการยูเครนเปิดเผยว่า SpaceXบริษัทด้านการขนส่งทางอวกาศเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันของนายอีลอนมัสมหาเศรษฐีระดับโลกจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink ในยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อภารกิจโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนกล่าวว่าการจำกัดการใช้บริการระบบ Starlink สำหรับกองทัพยูเครนถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะนำมาซึ่งการสูญเสียของประชาชนจำนวนมากขณะที่นายอีลอนมัสก์อ้างว่าระบบ Starlink อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นข้อจำกัดการใช้งานหรือการควบคุมความเร็วของระบบ Starlink จะถูกกำหนดโดยกองทัพสหรัฐและท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกสั่งการให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิเมตาติ๊กต็อกเอ็กซ์และ Microsoft ดำเนินการลบเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษารวมถึงการล่วงละเมิดการฆ่าตัวตายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังในบัญชีผู้ใช้งานของเยาวชนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกำหนดระยะเวลา1เดือนหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทั้งนี้เม็กซิโกเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัย18ปีจำนวน2คนใช้อาวุธมีดโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ4รายซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเม็กซิโกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงศ์มืออันดับ9ของโลกเอาชนะเดวิกาสิหักมือ35ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับริโกกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมซ้ายสุภานิดาเกตทองมือ26ของโลกแพ้ให้กับปูตรีกุสุมาวาดานี่มือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม 16-21 และ 13-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ18ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะนัดเหงียนมือ25ของโลกจากไอร์แลนด์2ต่อ1เกม 19-21 21-17 และ 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสในวันนี้ขณะที่ชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลคู่มือ33ของโลกเอาชนะลีเจ๋อฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม 12-21 21-16 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มือ37ของโลกจากจีนในวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตทนัดที่2ลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งบุกไปถล่มเอาชนะลาสลินจากออสเตรียถึงถิ่น6ประตูต่อ3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดอยู่ที่5ส่วนลินแพ้รวด2นัดยังไม่

0: ให้ผลงานสโมสรไทยใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีท3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดชนะเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1และราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัดไม่มีแต้มงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโยวิชกล่าวว่าทีมได้ใช้ช่วงพักเบรกตามปฏิทิน FIFA Day ในการพัฒนาศักยภาพของทีมปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่จะทำผลงานให้เป็นที่น่าพอใจในการแข่งขันนัดนี้แม้การเจอกับแอดิเลดจะเป็นงานที่ยากแต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้า3แต้มให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอดิเลดยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมนี้ณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่สาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดัมบุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักกรินดัมมุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายคลาส T13 ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลจัดการแข่งขันพิกเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิกเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคในอนาคตสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท KFU จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์คริสปี้ครีมเตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 โดยมีการต้อนรับทัพนักหวดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 13-18 ปีจากหลากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลง

0: ยาฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70ซนติเมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคมนี้กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึง26ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิดThe Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortur.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกท่านผู้ฟังครับวันล้างมือโลกตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2008ณเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNพร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้หลัก 2ก่อน5หลัง7ขั้นตอนได้ดังนี้2ก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหาร5หลังได้แก่หลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังทิ้งขยะและหลังกลับมาจากนอกบ้านหรือหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลการล้างมือสำคัญอย่างมากสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอาศัยอยู่บนมือและสามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกหรือปากการล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือการสัมผัสกับคนอื่นหรือวัตถุต่างๆจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้การล้างมือจึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายการล้างมือเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคท้องเสียและโรคผิวหนังต่างๆและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการล้างมือเป็นการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับเชื้อโรคในปริมาณที่น้อยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นสำหรับเคล็ดลับมือสะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนล้างมือควรถอดแหวนสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาออกใช้น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเวลา 40-60 วินาทีและปฏิบัติตาม7ขั้นตอนล้างมือที่ถูกวิธีคือล้างฝ่ามือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลังฟอกง่ามนิ้วมือบริเวณตรงกลางฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือฟอกปลายนิ้วและเส้นลายฝ่ามือฟอกรอบข้อมือและเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆแล้วยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชาติบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮ

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักโ
6: ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเล่าก
8: ็โอ้ผมไม่ชอบเ
9: ปอร์ย่อทรง
8: พ่อว่า
9: ใบสูงค่ะอุดูธรรมาอบูดาจ้า
8: เปิดโลกกว้าง
10: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
11: ประเพณี
10: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
12: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
13: สีสันชาติพันธุ
10: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
14: ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
13: ่แล้วมารวม

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสีสันชาติพันธุ์นะคะในวันนี้ก็มาพบกับดิฉันวิไลวรรณพนมไพรหรือ DJY ค่ะกับพี่โอนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็มารู้จักเนาะเราก็จะมาช่วงต้นรายการนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับเรื่องของการล้างมือนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันล้างมือโลกนะคะก็เลยจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการล้างมือนะคะเพราะว่าการล้างมือเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่ทำให้เชื้อโรคเนาะมันก็ได้แบบมันก็จะได้มือสะอาดไม่มีเชื้อโรคมา
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้นี้นะครับอย่างที่น้องวายได้บอกไปนะครับก็วันนี้เป็นวันสำคัญของโลกเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่บอกถึงการล้างมือว่ามีความสำคัญมากนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาแนะนำสถานีกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบปะกับผู้ฟังกับรายการสีสันชาติพันธุ์นะครับซึ่งเป็นรายการที่เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วแหละซึ่งเป็นปีงบประมาณใหม่ของประเทศไทยเรานะครับคือปีงบประมาณนี้ทุกปีในการใช้งบประมาณทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยของเราไม่ได้เริ่มที่1มกราคมนะครับคุณผู้ฟังเขาจะเริ่มที่วันที่1ตุลาคมแล้วก็สิ้นสุดที่วันที่30กันยายนที่ทำงานของที่นี่คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แล้วในคลื่นของ AM 1476ที่เนี่ยแหละคือของชาติพันธุ์เรานี่แหละครับก็เลยได้มีการเพิ่มรายการนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่จริงเป็นรายการภาษาเมียนแต่ว่าด้วยที่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีผู้ประกาศเมียนแล้วมันก็ว่างก็เลยเอารายการนี้เข้ามาเสริมไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้เองเราก็ยังรับผู้สมัครภาษาเมียนนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาสมัครที่ทำงานเลยก็ได้นะครับ อยู่กัน2ชั่วโมงกับรายการสีสันชาติพันธุ์ซึ่งวันนี้อย่างที่น้องวายได้แนะนำตัวไปนะครับว่าวันนี้ก็มีน้องวายแล้วก็ผมนะครับโอเจษฎาพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังทั้งทางสถานีวิทยุคือหน้าปัดรายการวิทยุในคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ใน Facebook อะไรนะน้องวาย
0: เพจ AM 1476เหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับของน้องวายไลฟ์สดทาง TikTok ด้วยนะครับของน้องวายไลฟ์สดทางไหนครับ
0: TikTok ทางช่องของน้องวายเองนะคะค่ะชื่อว่า NY ค่ะชื่อ N ค่ะแล้วก็
1: ชื่อ NY
0: ใช่ค่ะ Y ที่เป็นภาษาไทยนะคะ
1: อ๋อ N คือ N
0: ตัว N ค่ะ
1: ตัว N ภาษาอังกฤษ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ Y ก็คือ Y ภาษาไทยนะครับแล้ววิธีการค้นหาต้องทำยังไงเอ่ย
0: ก็ค้นหาใน
1: เวลาเข้าไปใน TikTok
0: ค้นหาเลยค่ะ
1: อ๋อแล้วก็มันจะมีช่องสำหรับค้นหาอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เข้าไปค้นหาตรงนั้นก็จะเห็นน้องวายกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องมงก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปทักทายน้องวายได้หรือแม้กระทั่งในเพจของสวทเชียงใหม่ AM 1476ก็เหมือนกันก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างรับฟังทางไหนหรือว่าสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่เป็นยังไงหรือแม้กระทั่งว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐไหมที่อยากจะรู้ถ้าเรารู้นะฮะถ้าเราสองคนรู้เราก็จะบอกให้คุณผู้ฟังจะคุยให้ผู้ฟังได้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปถามผู้รู้นะครับเพราะว่าที่นี่ทีมงานเราเยอะมีทั้งผู้จัดรายการภาคภาษาชาติพันธุ์ผู้จัดรายการภาคภาษาไทยภาษาคำเมืองแล้วยังไม่พอนะครับเรามีทีมช่างที่คอยอำนวยความสะดวกให้เราแล้วยังไม่พอเรามีทีมข่าวด้วยนะครับทีมข่าวพี่ๆที่ทำข่าวตามพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ของเราพี่ๆเขาก็เก่งมากรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทั้งหมดเลยแล้วก็เรามีหัวหน้าฝ่ายรายการของเราด้วยพี่เขาก็เก่งนะครับหัวหน้าฝ่ายรายการของเราก็เก่งก็โอ้โหมีข้อมูลเยอะมากที่ผู้ฟังสามารถถามเข้ามาได้แล้วที่นี่นะครับเรามีหน่วยงานข้างนอกด้วยที่เข้ามาจัดรายการร่วมกับเรานะครับอย่างเช่นประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมก็ถามเข้ามาได้ นะครับนั่นแหละก็เลยจะบอกคุณผู้ฟังว่าถ้ามีเรื่องที่อยากจะซักถามหรืออะไรเงี้ยก็ถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็สำหรับเพลงที่เปิดนะครับก็อย่างที่บอกในทุกๆเทปที่เราไม่ใช่เทปสิรายการสด
0: รายการ
1: ทุกครั้งที่เราเจอกันนะครับว่าอย่างสมมติวันนี้เป็นพี่น้องอาคา
0: ค
1: กับพี่น้องม้งมาเจอกับผู้ฟังก็จะเป็นของสองชาติพันธุ์นี้แหละที่เปิดให้คนผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
0: แล้วอย่างเพลงแรกที่เปิดไพ่นะคะก็จะเป็นเพลงของอาคา
1: ใช่
0: น้องวายอ่ะฟังดูแล้วมันเพราะมากเลยค่ะพี่โอ
1: ๋
0: แต่ว่าไม่รู้เลยค่ะว่าความหมายมันคืออะไรเล่าให้ฟ
1: ัง ก็ในช่วงแรกๆที่เรามาจัดรายการด้วยกันส่วนใหญ่ผมก็จะเปิดเพลงให้รู้จักพี่น้องอาคาก่อน อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเพลงแนวในที่แบบว่าพูดถึงวัฒนธรรมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เอาเพลงรักๆมาให้ฟังกันเอาเพลงเกี่ยวกับความรักเพราะๆมาให้ฟังกันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแหละครับ
0: ใช
1: ่ก็ฟังกันได้นะผมก็ครั้งที่แล้วผมเจอกับพี่หนิงอันเนี้ยผมมาเจอกับน้องวายครั้งแรกเลย
0: ใช่ค
1: ่ะแต่ครั้งที่แล้วผมเจอกับพี่หนิงผมก็ได้ฟังเพลงนี้นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นเพลงเนี่ยเกี่ยวกับคิดถึงช่วงเด็กหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรนะ
0: คิดถึงช่วงเด็กที่อยู่บนดอย
1: ใช่เนี่ยพี่หนิงก็เล่าให้ฟังว่าเพลงนี้มันบรรยายถึงเรื่องราวประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องชาติพันธุ์เราอ่ะไม่ว่าเราจะโตมาแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เราก็จะคิดถึง
0: ช่วงที่อยู่บนดอย
1: ใช่มันคือความสุขน
0: ะ
1: มันคือความสุขอาหารที่เราได้กินเพื่อนๆที่เราได้เจอแล้วก็แต่เล็กจนโตอะไรเงี้ยเพื่อนบางคนเขาก็ไปใช้ชีวิตที่อื่นไปเมืองนอกไปทำงานบ้างบางคนก็ไปอยู่เมืองกรุงไปทำงานบางคนก็อยู่ในบ้านตัวเองทำมาหากินที่หมู่บ้านของตัวเองนานๆเราก็ได้มาเจอกันทีนึงอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวันที่13เป็นวันหยุดราชการเนาะน้องไวเนา
0: ะ
1: ผมก็ได้มีโอกาสกลับบ้านก็เมาไปหนึ่
0: ง
1: เพราะว่าเราก็ไม่ได้กินอะไรมากมายน
0: ะ
1: คือมันคือความสุขในการได้เจอ
0: ญาติพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: อง
1: ญาติพี่น้องเพื่อนๆที่เราโตมาด้วยกันบางทีถ้าเรานั่งคุยกันอย่างเดียวมันก็เงียบๆเนา
0: ะ
1: ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรเข้ามาเสริมบ้างอะไรเงี้ยก็สนุกสนานกันไปก็คิดถึงเพลงนี้ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีความสุข
0: มีความสุขแล้วก็มีความทรงจำ
1: ใช่มีความทรงจำทำให้คิดถึงความหลังที่ตามเนื้อเพลงบอกเลยนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่น้องวายเองก็น่าจะมีชีวิตในวัยเด็กต้องถามนิดนึงก่อนน้องวายนี่เป็นคนที่ไหนนะฮะ
0: เป็นคนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
1: พี่น้องม้งเนี่ยผมรู้ว่าอย่างที่เคยกับพี่คุยกับพี่หนิงนะ
0: ค่ะอ
1: ย่างที่น่านใช่ไหมก็น่าจะมีหมู่บ้านใหญ่อย
0: ่
1: างที่เชียงรายเนี่ยทางเทิงเวียงแก่นขอนแก่นเนี่ยไอ้เวียงแก่นเนี่ยอ
0: ะ
1: ไรแถวๆนั้นอะแม้กระทั่งพญาเมงรายเมื่อก่อนผมอยู่พญาเมงรายเนี่ยพี่น้องขุนห้วยแม่เปาก็เป็นหมู่บ้านใหญ่นะก็มีโรงเรียนอยู่ในนั้นด้วยผมก็คุกคีกับพี่น้องม้งเนี่ยก็มาพอสมควรแต่ผมไม่ค่อยได้ยินว่าเฮ้ยที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยมีพี่น้องม้งก็เนี่ยก็เลยว่าน้องวัยโตที่แม่ฮ่องสอนเลยใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่เขามีหมู่บ้านใช่ไหมครับ
0: มีค่ะแม่ฮ่องสอนนี่ก็มีม้งหลายหมู่บ้านอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นเนี้ยค่ะเช่นเชียงรายตากน่านอะไรเงี้ยอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าคนแม่ฮ่องสอนส่วนมากเลยนะคะคนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นกะเหรี่ยง
1: พี่น้องกะเหรี่ยง
0: ปากกะโญงเงี้ยค่ะ
1: ครับแต่ก็มีพี่น้องม้ง
0: มีอยู่ค่ะเป็นบางหมู่บ้านถ้านับทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 7-8 หมู่บ้านรวมทั้งจังหว
1: ั
0: ด
1: ก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยแต่ว่าถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆก็อาจจะน้อยกว่าน้อยแล้วน้องวายเนี่ยเห็นพี่หนิงเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีม้งอยู่กี่แบบนะ
0: แบ่งเป็นใหญ่ๆ2แบบ
1: ค่ะ2แบบ
0: ค่ะก็คือถ้าตามภาษาท้องถิ่นเนาะเขาก็จะเรียกว่าม้งขาวแล้วก็ม้งเขียวค่ะม้งขาวกับม้งเขียวเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นแซ่ๆไปอีกค่ะประมาณ18แซ่แต
1: ่อ๋อ18คำว่าแซ่นี่หมายถึงว่านามสกุลไหม
0: ใช่ค่ะเปรียบเสมือนนามสกุล
1: เปรียบเสมือนนามสกุลแล้วของน้องวายน้องวายนี่เป็นม้งอะไรเอ่ย
0: ม้งม้งหางค่ะ
1: หึ
0: ม้งหาง
1: ม้งหาง
0: ค่ะถ้าพูดภาษาม้งแบบชัดๆเลยก็คือม้งหาง
1: อ๋อม้งหังไม่ใช่ม้งเขียวไม่ใช่ม้งขาวใช่ไหม
0: เป็นม้งเขียว
1: ที
0: ่แซ่หัง
1: อ๋อที่แซ่หังอ๋อมันมีปีกย่อยลงไปอีก
0: ใ ค
1: ่
0: ะ
1: ก็น่าจะคล้ายๆพี่น้องอาขาเหมือนกันที
0: ่
1: พี่น้องอาขาก็มีหลายกลุ่มเฉพาะในประเทศไทยก็มี 7-8 กลุ่มละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ของผมก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอูโลนะครับแล้วก็มีกลุ่มหลายกลุ่มมากๆอูโลลอมีพามีแต่ว่ามีความแตกต่างกันเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: แต่สำเนียงที่ใช้เสื้อผ้าเครื่องประดับหมวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆแต่ก็คือพี่น้องอาขาเหมือนกันนะครับก็สื่อสารกันเข้าใจได
0: ้
1: มีคำหนึ่งที่ภาษาอาขาเราจะใช้ประจำก็คือถ้าพูดเป็นภาษาอาขาเขาจะพูดว่าอาขาเชคคาติคามา
0: ค
1: ือพี่น้องเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นอาขาเหมือนกันนั่นแหละคือคำที่เราใช้ประจำพี่น้องม้งมีไหม
0: มีค่ะอย่างพี่น้องม้งนะคะก็จะประมาณคำพูดของม้งขาวกับม้งเขียวค่ะ ม
1: ัน
0: ก็จะแตกต่างกันสำหรับม้งขาวเนี่ยเขาก็จะพูดแนวแบบอ่อนหวานมากกว่าแต่ม้งเขียวมันจะแบบก็ไม่ใช่ว่าไม่อ่อนหวานแต่คำพูดของเขามันจะแบบเหมือนหนักแน่นมากกว่า
1: หนักแน่นกว่า
0: ใช่
1: ก็อาจจะเปรียบเหมือนอย่างพี่น้องคนเมืองที่อยู่ภาคเหนือก็จะหวานๆหน่อยนะพี่น้องคนใต้ก็อาจจะแข็งๆนิดนึงอะไรเงี้ยพูดเร็วอะไรเร็วอะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่ไหม
0: ใช่ค่ะกระชับ
1: แต่ก็คุยกันรู้เรื่องหมดแหละ
0: รู้เรื่องค่ะแต่สำหรับพี่น้องของม้งขาวค่ะจะฟังม้งเขียวไม่ค่อยรู้เรื่
1: อง
0: เพราะว่าม้งเขียวมันจะพูดยากกว่าสำเนียงมันจะยากกว่า
1: สำเนียงจะยากกว่า
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นพี่น้องม้งขาวเขาจะไม่ค่อยเขาไม่มีตัวสะกดอะค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คือไม่ค่อยมีตัวสะกดข้างหลังแต่ของม้งเขียวอะส่วนมากอะเขาจะมีตัวสะกดข้างหลังด้วย
1: ปีกย่อยอีก
0: ใช่
1: ก็คือละเอียดกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็คือช่วงแรกของรายการกับการแนะนำรายการนี้เดี๋ยวเราไปพักไฟฟังเพลงฟังเพลงกันอีก2เพลงนะฮะจะเป็นของพี่น้องม้งเพลงหนึ่งแล้วก
0: ็อ
1: าขาเพลงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้ามาคุยในเรื่องต่างๆที่เราได้เตรียมไว้นะครับโอเคครับ

0: ค่ะก็กลับมาเข้าสู่รายการสีสันชาติพันธุ์นะคะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงข่าวขอโทษค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงวันล้างมือโลกนะคะในวันล้างมือโลกเนี่ยจากนายแพทย์ทิติแสวงธรรมนะคะคืออธิบดีกรมอนามัยก็ได้กล่าวว่าในวันนี้ค่ะวันที่15ตุลาคมของทุกๆปีมันจะตรงกับวันล้างมือโลกนะคะซึ่งปีนี้กรมอนามัยนะคะก็ได้เข้าร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดนะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจเพราะการล้างมือให้สะอาดนะคะด้วยน้ำสะอาดและสบู่เนี่ยจะเป็นวิธีป้องกันและการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ง่ายที่สุดค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็พูดถึงวันล้างมือโลกเนี่ยนะคุณผู้ฟังคือเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนน้องไวก็อาจจะไม่เคยรู้นะ
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนอ่ะผมเคยทำงานอยู่โรงพยาบาลเรียกว่าผู้ช่วยพยาบาลที่พยาเมงรายที่ผมได้บอกไปว่าผมอยู่พยาเมงรายมาก่อนใช่ไหม
0: ใช
1: ่โรงพยาบาลพยาเมงรายเนี่ยอยู่ในอำเภอพยาเมงรายจังหวัดเชียงรายจะอยู่บนเนินเลยนะครับจะอยู่บนเนินเวลาเราไปจากในตัวเมืองเชียงรายก็จะผ่านทางเวียงชัย
0: คร
1: ับแล้วก็ตัวโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้อยู่ติดถนนนะ
0: ผ่านอำเภอไปด้วยไหมคะอำเภอ
1: ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอพยาเมงรายแต่ว่าจะเลยหมู่บ้านของพี่น้องม้งที่เป็นขุนห้วยแม่เปาขุนห้วยแม่เปาเนี่ยจะอยู่แยกออกไปก่อนที่จะถึงตัวโรงพยาบาล
0: คร
1: ับแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยจะอยู่บนเนินนะครับอยู่บนเนินไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่นะ
0: ค
1: ือหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเวลาเราไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาว่าจะอยู่ติดลงจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นได้ง่ายแต่ว่าพยาเมงรายเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ขึ้นไปข้างบนเนินนิดนึงแล้วก็ผมก็ได้ไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลหลังจากที่จบม.3แล้วหลังจากนั้นผมเพิ่งอายุ17เองมั้งตรงนั้นน่ะตอนที่ผมเริ่มทำงานผมเริ่มส่งประกันสังคมตั้งแต่อายุ17เลยนะแล้วก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่อายุ17ปลาย17ย่าน18ประมาณ10กว่าปีที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็พูดถึงวันล้างมือเนี่ยนะน้องวาย
0: ค
1: ือหมอพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยจะรู้สเต็ปการล้างมือเป็นอย่างดีอย่างดีที่สุดเลยเพราะว่าการล้างมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำเขาเรียกว่าการทำหัตถการกับผู้ป่วยการทำหัตถการคือการทำอะไรก็ตามที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยหรือว่าใช้เครื่องมือทางการแพทย์เวลาเราใช้เสร็จหรือว่าเวลาเราทำหัตถการกับคนไข้เสร็จแล้วเนี่ยทุกครั้งเราต้องไปล้างมือใหม่ทุกครั้งเลยทั้งก่อนแล้วก็หลังอย่างสมมติมีคนไข้คลอดเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะต้องเข้าไปในห้องคลอด
0: ต้อง
1: ผ่านการล้างมือทั้งก่อนและหลัง
0: ต่อให้เราจะใช้ถุงมือด้วยก็ตามใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับคือถุงมือเนี่ยแน่นอนเราต้องใช้อยู่แล
0: ้
1: วในการทำหัตถการเช่นคนไข้มาทำแผลโน่นนั่นนี่ใช่ไหมก็ต้องใช้ถุงมืออยู่แล้วทุกครั้งแต่นอกเหนือจากถุงมือต้องล้างมือใหม่ด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยจะรู้สเต็ปที่น้องวัยบอกว่า20วินาทีใช่ไหมคำว่า20วินาทีเนี่ยถ้าเป็นอย่างผมเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ทำงานโรงพยาบาลสมมติเราจะกินข้าวอ่ะ
0: 2นาทีเสร็จ
1: 2วิ
0: 2วิ
1: 2วิน
0: าท
1: ี
0: เออใช่
1: ไหมเราเปิดกล้องแล้วปั๊บซุบ
0: ใช่
1: เฉพาะฝ่ามือเลยเฉพาะข้างหน้านี่เลย2ครั้งก็เราไม่ได้ใช้อย่างอื่นนี่อะไรเงี้ย
0: ถ้าขยันหน่อยก็จะประมาณนี
1: ้ม้วนๆหน่อยแต่ว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีสเต็ปที่มากกว่านั้นแต่เขาจะเป็นสเต็ปที่เป๊ะทุกครั้งเลย20วินาทีก็คือเขาจะได้ทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วแต่ละนิ้วเล็บมืออันเนี้ยคือเขาจะฟอกเป็นสเต็ปแล้วจะมีน้ำยาสำหรับล้างมือด้วยทุกครั้งแล้วก็จะมีผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือนี่ก็สำคัญมากในโรงพยาบาล
0: ใช้ซ้ำได้ไหมคะพี่โอ
1: ผ้าเช็ดมือก็ไม่ซ้ำครับผ้าเช็ดมือเนี่ยวันหนึ่งใช้เป็นร้อยๆผืนต่อแผนกแต่ว่าไม่ได้ทิ้งนะครับบางโรงพยาบาลเขาก็สามารถที่แบบถ้าเป็นผ้าขนหนูเขาก็เอาไปซักแล้วก็ไปฆ่าเชื้อใหม
0: ่
1: แล้วก็นำมากลับมาใช้ได้สำหรับผ้าเช็ดมือ
0: แต่ผืนหนึ่งก็คือใช้ครั้งเดียว
1: ต่อครั้งเลย
0: แล้วก็
1: แล้วก็โยนลงถังไปเลยแล้วก็เอาไปซักใหม่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยพูดถึงการล้างมือนะครูฟังเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อก่อนเราอยู่โรงพยาบาลเราก็รู้ว่าเราต้องสเต็ป

0: แบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าในปัจจุบันนี
1: ้ทำอยู่ไหม
0: คุณหมอทำครับผมกลายเป็นอัตโนมัติไปแล้วกลายเป็นอัตโนมัติไปแล้วแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการล้างมือเนี่ยมันเป็นอย่างที่น้องไว้บอกว่าแม้แต่คุณหมอเขาก็ลงให้เราล้างมือให้ถูกวิธีเพราะว่ามันคือการล้างเชื้อโรคออกไปจากซอกเล็บอะไรของเราเนี่ยออกไปให้หมดมันจะได้ไม่มีอะไรค้างเวลาที่เราเอาบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวไงบางทีเราก็เอามือมาจับหน้าเราตาเราเขี่ยนั่นเขี่ยนี่ใช่ไหมหรือบางทีเราหยิบอะไรเข้าปากอะไรเงี้ย
1: จับบันไดมาอย่างเงี้ยเนาะไม่รู้บันไดมีใครจับ
0: ใช่ยิ่งเวลาเราอยู่ในพื้นที่ข้างนอกที่ไม่ใช่บ้านเราเองไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราไปแล้วกลับมาบ้านต้องรีบอันดับแรกเลยคือถึงแม้ไม่ถึงขั้นอาบน้ำเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราต้องล้างมือให้สะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จริงมันมีสเต็ปการล้างมือนะน้องวายเราสามารถปริ้นแล้วก็มาแปะไว้แล้วก็สอนเราเองสอนคนในครอบครัวได้ขั้นตอนการล้างมือเนี่ยนะฮะมีใน Google
1: มีค่ะ
0: แล้วแปะไว้เลยหน้าก๊อกน้ำหน้าก๊อกน้ำเบียดอันดับแรกถูฝ่ามือนะอะไรเงี้ยอันดับที่สองคือถูหลังมือน
1: ะ
0: สามคือซอกนิ้วอะไรเงี้ยสี่คือข้อมือมันจะไปถึงข้อมือตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ค่ะมันจะมีประมาณ7วิธีด้วยกัน
0: ใช่อันนี้คือ7ขั้นตอน
1: ใช่ค่ะ
0: 7ขั้นตอนในการล้างมือให้สะอาดและใช้เวลาไม่มากก็อย่างที่บอกคือสเต็ปทั้งหมดนี้รวมกันแล้วประมาณ20วินาทีเองแต่มันจะสะอาดขึ้นเยอ
1: ะ
0: เวลาเราจะกินเวลาเราจะอะไรเราก็มั่นใจและอย่างคือบางทีเนี่ยเรามีลูกมีหลานเราใช่ไหมถ้าเราสามารถสอนลูกสอนหลานให้เราให้เขาสามารถล้างมือในแบบนี้ได
1: ้
0: ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ย
1: มันมีเพลงค่ะพี่โอ
0: มัน
1: จะมีเพลงแล้วก็จะดึงดูดความสนใจเด็กๆได้ดีมากค่ะ
0: อ๋อมีเพลงด้วย
1: ใช่ค่ะสามารถไปเปิดหาใน YouTube ได้เลยค่ะ
0: ใน YouTube ก็มี
1: ค่ะ
0: เราต้องค้นว่ายังไงเอ่ย
1: ก็
0: ขั้นตอนการล้างมืออย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะเพลงขั้นตอนการล้างมืออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกมาให้เราเลยมันมีเพลงแบบเป็นการ์ตูนก็
0: ม
1: ีเป็นคนเต้นจริงๆก็มีอย่างเง
0: ี้ยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราสามารถที่จะฝึกตัวเองแล้วก็ฝึกลูกหลานของเราให้สามารถทำแบบนี้ได้ทุกครั้งหลังจากไปสัมผัสนู่นนั่นนี่มาหรือว่าก่อนจะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาไว้แล้วให้เขาทำเป็นกิจวัตรเขาเองก็จะสามารถปลอดหรือว่าปราศจากโรคได้ในระดับนึงหรือว่าจะป้องกันเชื้อโรคได้ในระดับนึง
1: เวลาไปโรงเรียนไม่มีผู้ปกครองอย่างนี้เนาะ
0: ใช่าม
1: าทำได้
0: คือเราก็คือเราสอนให้เขาเป็นกิจวัตรไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะดีมันก็จะสามารถช่วยเขาได
1: ้
0: นะครับเชื้อโรค ก็จะไม่มาใกล้มาใกล้แล้วก็ล้างออกไปไงก็สบายเลย ก็ดีกว่าที่แบบว่าคือล้างของผ่าอะไรเงี้ยนะ
1: น้องไว้ก็ต้องไปฝึกนะคะ
0: ใช่แล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับก็คือมีน้ำยาล้างมือด้วยก็ดีเพราะมันจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในอีกขั้นนึงมากกว่าแค่การล้างด้วยน้ำเปล่าแต่ผมเชื่อว่าตั้งแต่เราเจอโควิดมาเนี่ยน
1: ะ
0: โควิดเนี่ยมีตั้งแต่ปี2019แล้วเนา
1: ะ
0: ตอนนี้ปี2026แล้วผ่านมานี่เกือบจะเป็น10ปีแล้วนะก็ตามแต่ละที่แม้กระทั่งในที่ทำงานของเราเองแม้กระทั่งในห้องน้ำสาธารณะหลายๆที่เลยนะเดี๋ยวนี้เขามีน้ำยาสำหรับล้างมือให้แล้วแหละ เพราะว่าเชื้อโรคอ่ะเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ทุกที่เลยเพราะฉะนั้นป้องกันไว้น่ะดีกว่าถ้าเราเห็นว่าเขามีน้ำยาสำหรับเนี่ยชำระล้างมือให้เราเตรียมไว้ให้เนี่ยใช้ด้วยก็จะดี
1: โดยเฉพาะเชื้อโรคทางเดินหายใจเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ก็มีแบบไหล
0: แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่เขาสามารถแบบให้มันแห้งไปในมือได้เลยอะไรเงี้ยฆ่าเชื้อเนี่ยถ้าเรารู้7ขั้นตอนการล้างมือใช่ไหมที่น้องไวบอกเมื่อกี้เราก็สามารถบีบเนี่ยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเข้าไปในฝ่ามือแล้วก็ทำตามขั้นตอนนั้นเลย6-7ขั้นตอนปุ๊บสะอาดเลยทีนี้ก็ยังโอเคนี่ก็เป็นวันล้างมือโลกนะฮะคือที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเรานะอันนี้ก็เป็นการรณรงค์ของทั้งโลกเลยนะครับว่าวันนี้คือวันที่เราควรคำนึงถึงอะไรเงี้ย
1: การล้างมือให้สะอาดนะคะ
0: ใช่ๆนี่ก็คือสาระน่ารู้ในช่วงแรกละกันที่นำมาฝากกับผู้ฟังนะครับน้องวายมีอะไรจะเสริมไหมเอ่ย
1: ค่ะก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังก่อนนะคะเพลงพ่อๆให้ฟังแล้วก็
0: okay.
1: เดี๋ยวก็กลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
0: โอเคครับ

0: อันนี้ก็เป็นอีก2เพลงนะครับที่มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงท้ายๆของครึ่งแรกรายการสีสันชาติพันธุ์ในวันนี้นะครับตอนนี้ดูเวลาก็ประมาณ 13:57 นะครับเดี๋ยวเราจะลากันด้วยเพลงของพี่น้องม้งอีก1เพลงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับก็มาพบกันอีกครึ่งไอ้1ชั่วโมงครึ่งหลังนะครับกับผมแล้วก็น้องวายเดี๋ยวเราเข้าไปพักฟังข่าวกันสักครู่นึงเนาะ
1: คร
0: ับผมลากันไปด้วยเพลงของน้องวายกับเพลงของพี่น้องม้งในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับไอ้ชั่วโมงแรกนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสแถลงข่าวภายหลังการหารือข้อราชการเต็มคณะในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยทั้ง2ฝ่ายมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านสำคัญได้แก่ด้านการค้าการลงทุนผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แยกพระราม4ติดตามสถานการณ์ในช่วงการประชุมระดับนานาชาติเน้นลดผลกระทบต่อประชาชน
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่บริเวณแยกพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมุ่งบริหารจัดการจราจรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมทั้งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้สูญหายอีก2รายขณะที่กองทัพเม็กซิโกยังคงดำเนินปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนอย่างน้อย32คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าพายุขนาดใหญ่อีก2ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศเม็กซิโกได้แก่พายุเฮอริเคนไซมอนและพายุโซนร้อนทรูดี้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในเวลานี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักโ
6: ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
8: ็ผมไม่ชอบเปอร
9: ์ย่อทรง
8: คว้าคว้า
9: ใบสูงค่ะอุดูธรรมาอบูดาจ้า
8: เปิดโลกกว้าง
10: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
11: ประเพณี
10: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
12: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
13: สีสันชาติพันธุ
10: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
14: ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
13: ่แล้วมารวม

0: ค่ะช่วงยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการสีสันชาติพันธุ์ช่วงที่2นี้นะคะก็มาพบกับดีเจวายแล้วก็พี่โอเช่นเดิมนะคะ
1: ครับผมสวัสดีอีกครั้งนึงสำหรับผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดรายการวิทยุของคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะครับหรือว่าในคลื่นในเพจ Facebook ของสวทเชียงใหม่ใน AM ของเราก็คือสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางTikTok Live ของน้องวายด้วยนะครับอยู่ด้วยกันอีกครึ่งไอ้1
0: ชั่วโมง
1: ในครึ่งหลังของรายการนะครับวันนึงเนี่ยเราก็จะมาพบปะกับผู้ฟังเนี่ยตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นก็จะเป็น2ช่วง2ชั่วโมงนะฮะช่วงแรกคือ 13:00 นถึง 14:00 นแล้วก็ไปพักฟังข่าวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ 14:00 นถึง 15:00 นอีกช่วงนึงนะครับก็ตามชื่อรายการนั่นแหละก็คือสีสันชาติพันธุ์ก็จะเป็นการเปิดเพลงของชาติพันธุ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็มีเรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันในรายการก็จะเป็นเกี่ยวกับชาติพันธุ์บ้างหรือว่าสาระน่ารู้ทั่วไปบ้างนะครับช่วงแรกของรายการเราพูดถึงอะไรไปบ้างนะน้องวาย
0: ช่วงแรกของรายการเราก็พูดเกี่ยวกับการที่เรามีรายการนี้ขึ้นมาว่าเราจัดนานแค่ไหนแล้วแล้วก็การล้างมือนะคะเพราะวันนี้เป็นวันล้างมือโลก
1: ใช่ก็เพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นความสำคัญว่าการล้างมือเนี่ยมีความสำคัญยังไงแล้วก็วิธีการล้างมือควรจะล้างแบบไหนถึงจะดีสำหรับทั้งตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวนะครับถ้าทุกคนสามารถล้างมือให้ถูกวิธีได้เนี่ยผมเชื่อนะว่าเชื้อโรคก็จะห่างไกลจากเราก็จะไม่ติดเชื้อโรคได้ง่ายเพราะว่ามือเราเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่หยิบจับโน่นนั่นนี่สัมผัสโน่นนั่นนี่ไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะป้องกันได้ก็จะดีมาก
0: คร
1: ับพูดถึงน้องวัยช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นน้องวัยเมื่อก่อนช่วงปิดเทอมน้องวัยไปไหนบ้างหรือว่าอยู่ที่ไหนบ้าง
0: ถ้าเป็นตอนเรียนหนังสืออยู่นะคะก็จะกลับบ้านค่ะกลับดอย
1: ที่
0: แม่ฮ่องสอนค่ะ
1: ก
0: ็ไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาปลูกผักค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อในช่วงที่น้องวายเป็นวัยรุ่นเรียนระดับประถมมัธยมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างพี่น้องทางโน้น
0: ปลูกผักสวนครัวค่ะผักปลูกกะหล่ำอย่างเงี้ยค่ะตามพี่น้องมงเลยค่ะที่เขาแบบชอบ
1: พี่น้องมงนี่เราจะเห็นปลูกเขาอยู่ในที่หนาวเย็นนะ
0: ใช่
1: พี่น้องมงเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยสัมผัสมาเคยเห็นมาเนี่ย
0: แต่ละ
1: หมู่บ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่สูงแล้วอากาศหนาวเย็นสบายแล้วก็ลมเย็นทั้งปีเพราะฉะนั้นพี่น้องมงก็
0: ไม่ต้องเปิดแอร์ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: มีครั้งนึงค่ะน้องเพลงที่เป็นลูกสาวน้องใ
1: บ
0: นะคะก็กลับบ้านปกติก็จะอยู่แต่ในเมืองเกิดมาก็อยู่ในเมืองเนาะก็ได้กลับบ้านแล้วก็ไปถึงบ้านปู่กับย่าที่อยู่บนดอยน้องเพลงบอกว่าแม่ทำไมบ้านปู่กับย่าเปิดแอร์หนาวจังเลย
1: เพราะอากาศมันเย็นสบาย
0: ใช่
1: เด็กเขาก็เลยนึกว่าเราเปิดแอร์ให้เขาตลอดเวลา
0: เปิดแอร์ทั้งหมู่บ้าน
1: ทั้งหมู่บ้านเลยจริงๆบรรยากาศดีจริงๆนะพี่น้องชาติพันธุ์เราหลายๆหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่บนพื้นที่สูงเลยอากาศก็จะเย็นสบายเพราะฉะนั้นพี่น้องมงเนี่ยคือเท่าที่ผมเห็นเพื่อนๆเขาก็เหมือนกันก็คือปลูกกะหล่ำบ้างปลูกผักกาดขาวบ้างปลูกดอกไม้ก็มีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีปลูกดอกไม้ด้วย
0: บางพื้นที่เขาก็ปลูกดอกไม้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็มีปลูกเพื่อไม้ผลผลไม้อะไรก็มี
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในหมู่บ้านผมเนี่ยตอนผมเป็นเด็กหอใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมเป็นเด็กหอมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวด้วยนะ
0: ในเมือง
1: ใช่อยู่ในเมืองอยู่ตัวคนเดียวอายุประมาณสัก5-6ขวบผมก็เข้ามาอยู่ในเมืองละแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีกลับบ้านเองเพราะมันปิดเทอมแล้วไง
0: ค
1: ือนานๆจะมีรถในหมู่บ้านเข้ามารับคนในโรงเรียนในหอพักแต่ว่าอันนั้นอ่ะถ้าเป็นช่วงเวลาแบบนั้นอ่ะเราก็โชคดีที่เราก็จะได้นั่งรถในหมู่บ้านเนี่ยกลับไปด้วยแต่ถ้าบางครั้งที่ไม่มีรถในหมู่บ้านมารับลูกๆหลานๆของเขาในโรงเรียนหรือว่าในหอพักที่ผมอยู่ด้วยกันเนี่ยบางครั้งผมก็กลับบ้านเองนะ
0: คิด
1: ตอนนี้น้องเพลงอายุเท่าไหร่ละ
0: ตอนนี้น้องเพลงอายุ4ขวบค่ะ
1: 4ขวบผมน่าจะประมาณสัก7ขวบ ต้องนั่งรถวินมอเตอร์ไซค์จากหน้าโรงเรียนไปที่ท่ารถเมย
0: ์
1: แล้วจากในเมืองอะนะ
0: ท่ารถเมย
1: ์ของเชียงราย
0: ค่ะเพราะว่าพี่โอเรียนโรงเรียนอะไรนะ
1: สหศาสตร
0: ์สหศาสตร์
1: จากสหศาสตร์จะไปถึงท่ารถเมย์เนี่ยมันก็ไม่ใกล้
0: ไกลอยู่นะคะ
1: ไกลครับ
0: เพราะว่าน้องวายก็เรียนปริญญาตรีค่ะที่ราชวัฒน์เชียงรายมาก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับท่ารถเมย์ค่ะ
1: ใช่แล้วเวลาที่เราจะกลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องนั่งรถจากเป็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากหน้าโรงเรียนไปที่ท่ารถเมย์ก่
0: อ
1: นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนด้วยความอายุ7ขวบอ่
0: ะ
1: พ่อแม่ก็สอนไว้ว่าเฮ้ยเวลาจะขึ้นรถเนี่ยต้องขึ้นรถเมย์ณจุดนี้ตรงนี้นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราเพิ่งมารู้ตอนโตว่าเส้นที่มันจะผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สวยเนี่ยรถของเมย์ว่าเป้าแม่ขจารก็มีแต่เราก็ไม่กล้าขึ้นนะทั้งที่มันออกก่อนเพราะว่าพ่อแม่เขาสอนเลยว่าพ่อผมมาเขาสอนเลยว่าเวลาจะขึ้นรถต้องขึ้นตรงนี้นะ
0: ค่ะ
1: เราก็ขึ้นแต่ตรงนั้นตลอดรถเมย์แม่ขจารรถเมย์เมย์บอกเป้าผ่านไปไม่รู้กี่คันละเราก็ยังรอที่จะขึ้นรถแม่สวยอยู่แล้วก็ขึ้นอย่างนั้นแหละแล้วก็จากนั้นเราก็จะมีรถจากไปถึงที่ว่าการอำเภอแม่สวยอ่
0: ะ
1: ก็จะมีรถเหลืองรถเมย์รถเขาเรียกรถคิวรถคิวเหลืองขึ้นไปที่บ้านอีกทีนึงก็โอ้หลายต่อเหมือนกันน
0: ะ
1: เด็กอายุ7ขวบตอนนั้นก็ต้องฝึกตัวเองแบบนี้แหละก็คือไปมาจนคล่องละแล้วก็ช่วงปิดเทอมเนี้ยผมแทบจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยก็เหมือนอาจจะเหมือนน้องวายแหละคือทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามาต้องรีบกินข้าว
0: แล้วก็ไปทำไร่
1: ใช่แล้วก็วิธีเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีรถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ด้วยน
0: ะ
1: ไม่ได้มีรถยนต์ในหมู่บ้านที่จะมีไปเข้าสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่น้องชาติพันธุ์เราเนี่ยทำงานจากบ้านไปสวนเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะ
0: ไกลค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหบางทีบางสวนเนี่ยข้ามภูเขาไป 2-3 ลูกกว่าจะไปถึงสวน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้เวลาเป็นชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงก็มี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเดินอย่างนั้นแหละ
0: เดินบ้านน้องวายค่ะก
1: ็
0: จะอยู่ติดหน้าผาแล้วก็ถ้าตอนเด็กๆอ่ะน้องวายก็ยังต้องเดินเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีรถแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบในหมู่บ้านน่ะท
1: ั
0: ้งหมู่บ้านอ่ะมีรถแค่ไม่กี่คันแบบบางครอบครัวที่เขามีจริงๆไงคะเขาถึงสามารถซื้อรถมาใช้ได
1: ้บ้านน้องวายมีม้าไหม
0: มีน้องวายเกิดไม่ทัน
1: ไม่ทันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไม่ทัน
1: ของผมเนี่ยทันแต่ไม่นานมากจะได้ขี่ม้าสักทีนึงเพราะว่าสงสารม้าเพราะมันจะต้องต่างของไงเวลาขากลับมาเช่นบางทีไปหาฟืนหาอะไรมาอย่างเงี้ยก็ต้องให้ม้าต่างของมาแล้วก็จะได้ไม่ต้องให้ม้าเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแต่มันมีวิธีบรรเทาเวลาเราเหนื่อยแล้วเวลาเราต้องเดินทางไกลๆไปสวนพร้อมกับจูงม้าใช่ไหมเราก็ให้ม้านำหน้าแล้วเราก็อะไรนะจับหางม้
0: า
1: แล้วก็จับหางม้า
0: แล้
1: วก
0: ็
1: เบาแรงหน่อยแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆจนไปถึงสวนโอ้โหกว่าจะไปถึงสวนก็เหงื่อแตกในทีนี้
0: ก็ไม่มีแรงทำแล้ว
1: ไม่มีแรงทำงานแต่ก็พักสักแป๊บนึ
0: ง
1: เมื่อก่อนน้ำแข็งน้ำเย็นอย่างนี้ก็ไม่มีนะ
0: ใช
1: ่วิธีการที่บ้านผมเขาใช้ก็คือมันจะมีร่มไม้ใช่ไหมร่มไม้จากต้นไม
0: ้
1: เราก็จะขุดดินตรงนั้นแหละแล้วก็เอาน้ำอ่ะเข้าไปวางแล้วเอาดิน
0: อ
1: ะเข้าไปโปะอีกทีนึงมันก็จะรักษาความเย็นไว้ได
0: ้
1: แล้วเมื่อก่อนก็คือพวกสารพิษจากที่เราใช้ยาทุกวันเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีเราก็กินน้ำนองลำห้วยนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ถามว่ากินได้ไหมน่าจะยากนะ
0: ยากค่ะ
1: น่าจะยากแล้วก็ต้องเอาน้ำจากที่บ้านเราเนี่ยแบกไปด้วย
0: รุ่นน้องวายนะคะก็ยังกินน้ำในลำห้วยอยู่เหมือนกันค่ะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วเนาะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางหมู่บ้านเนี่ยเขากินน้ำแบบไหนแต่ถ้าสมมติเป็นรุ่นน้องวายยังกินได้อยู
1: ่
0: แต่ไม่เคยรู้วิธีการรักษาความเย็นของพี่โอค่ะไม่เคยรู้เลยเพราะว่าพี่น้องโมงอ่ะเขาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาร้อนเขาก็กินน้ำตามอุณหภูมิแต่น้องวายแปลกใจนะคะคนพี่น้องม้งเนี่ยคนแก่ค่ะส่วนมากเขาชอบกินน้ำอุ่นกัน
1: อ๋อ
0: ใช่แล้วต่อให้แดดมันจะร้อนขนาดไหน
1: เขาจะกินน้ำอุ่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะบางคนก็ยังต้องต้มน้ำอุ่นไปกินอย่างเช่นแม่น้องวายค่ะเวลาไปไล่ก็ต้องต้มน้ำอุ่นไปกระติกนึงเอาไปกิน
1: กินทำสวน
0: ใช่แ
1: ต่กินน้ำอุ่น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เขาคงชินในแบบนั้นนะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ผมถามเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงปิดเทอมของเราสองคนนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของเด็ก
0: ๆ
1: ทั้งนั่นแหละทั้งประถมมัธยมแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากเราเปิดเพลงให้ฟังจะมาคุยว่า เอ๊ะในช่วงที่เราปิดเทอมอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการดูแลบุตรหลานยังไงกันดี
0: คร
1: ับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันอีก2เพลง
0: ค่ะ
1: ครับ

0: กลับเข้ามาในอีกช่วงของรายการสีสันชาติพันธุ์ในวันนี้ครับรู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องของการปิดเทอมของนักเรียนนะครับตอนนี้ผมจะมาคุยให้ฟังกันว่าเอ๊ะแล้วในช่วงเวลาแบบนี้ที่บุตรหลานของเราหรือว่าลูกๆเราเนี่ยปิดเทอมอยู่เนี่ยเราควรที่จะดูแลเขายังไงบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาบางท่านก็จะให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายช่วยดูแลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วมีหลายๆรุ่นไงตั้งแต่ประถมมัธยมยันมหาวิทยาลัยวิธีการดูแลก็อาจจะต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยรวมๆแล้วกันนะครับเนาะเวลาเราอยู่กับเด็กๆเนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กด้วยนะครับว่าพฤติกรรมของเด็กเนี่ยเป็นยังไงคอยให้คำแนะนำตักเตือนสำหรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับว่าเนี่ยแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องให้เขานะครับป้องกันพฤติกรรมของเด็กนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าคือเขาคบเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโดย

0: ฉพาะเพศตรงข้ามอ
1: ัน
0: นี้ก็สิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในยุคนี้ส่วนใหญ่เลยเด็กจะอยู่กับโซเชียลมีเดียเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยช่วงปิดเทอมเราก็คือไปสวนไปนาไปไร่ใช่ไหมหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เราก็เล่นเล่นอะไรของเราก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย
1: ใช
0: ่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กอยู่กับโซเชียลมีเดียเยอะมือถือคนละเครื่องก็อยู่ในห้องของตัวเองทั้งวัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบางทีเนี่ยการอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือว่าการที่เขาไปพบหรือว่าไปคุยกับคนในออนไลน์มากเกินไปบางทีก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับบางทีเขาอาจจะนัดออกไปเจอกันข้างนอกโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำคือเราควรจะแนะนำลูกๆของเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคุณผู้ฟังผู้ชายด้วยนะผู้ชายที่โดนหลอกก็
1: ม
0: ีไม่ใช่แค่ผู้หญิงน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็ต้องสอนให้ลูกเราเนี่ยระมัดระวังตัวเองให้มากๆเพราะเดี๋ยวนี้การหลอกลวงอะไรแบบนี้มีเยอะมากนะครับหลอกให้ไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็อาจจะไปถึงขั้นอื่นๆนะรู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ควรจะระมัดระวังแล้วก็อันจริงๆก็คือต้องให้เวลากับเขาด้วยบางทีเวลาที่เขาโทรศัพท์มาหรืออะไรเงี้ยสมมติถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะก็ถ้ารับสายได้ก็ต้องรับสายถ้าณขณะนั้นเรายังรับสายไม่ได้พอเราว่างแล้วเราก็ต้องควรที่จะโทรกลับไปหาเขานะครับให้เวลากับเขาด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงปิดเทอมแบบนี้บางทีลูกเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหม
1: แ
0: ล้วเรามีกุญแจรถอะไรไว้ให้เขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมไปซื้อของซื้ออะไรก็คอยตักเตือนเขาในการขับรถใช้ถนนใช้อะไรอย่างเงี้ยบางทีไปเจอกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบขับรถซิ่งไปด้วยกันอะไรเงี้ยบางทีอันตรายเราก็ต้องบอกเขาว่าอย่าไปทำนะอันตรายนะเวลาออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่หมวกกันน็อกใส่รองเท้าผ้าใบนะครับเวลาล้มเวลาอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็จะได้เซฟตัวเขาด้วยอันนี้คือสำหรับเด็กที่เป็นวัยรุ่นนะเนา
1: ะ
0: แล้วก็
1: เ
0: รื่องของเด็กเล็กด้วยเด็กเล็กก็มีหลายอย่างที่ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจมน้ำไม่ใช่เฉพาะเวลาเราไปเล่นน้ำที่แม่น้ำนะเดี๋ยวนี้
1: ค
0: ือแม้กระทั่งในบ้านเองนะเด็กเล็กๆเนี่ยจมน้ำตายในกะละมังก็มีน
1: ะ
0: เวลาเราตักน้ำในกะละมังอย่างเต็มแล้วบางทีเด็กมันปีนขึ้นไปเล่นไงแล
1: ้
0: วจมลงไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีเราก็ไม่ควรที่จะมองข้ามเรื่องของใช้ในบ้านก็เหมือนกันบางทีเราต้องวางไว้เก็บไว้ให้พ้นมือเด็กไปเลยหรือว่าให้ซ่อนไปเลยคือไม่ให้เขาเห็นเลยมันพวกไฟแช็กมีดอะไรเงี้ยผู้ปกครองบางท่านถึงขั้นมีอาวุธปืนอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันก็ต้องซ่อนไว้หรือว่าเก็บไว้หรือว่าบอกเดี๋ยวว่าห้ามไปแตะเด็ดขาดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครูฟังนะแล้วนะครับครูฟังอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเด็กเขาบางทีเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมวัยรุ่นน่ะอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดอ่
1: ะ
0: ก็ต้องแนะนำเขาว่าควรจะทำยังไงนะครับเช่นว่าให้รีบโทรมาหาพ่อแม่นะให้รีบให้ข้างบ้านตะโกนให้เข้ามาช่วยนะหรือว่าโทรหาตำรวจนะเบอร์นี้นะหรือว่ามีอะไรมีอาการที่ไม่สบายกระทันหันอะไรเงี้ยควรจะทำยังไง1669อันนี้คือเรื่องที่เราควรจะบอกเขาไว้เขาจะได้รู้แล้วเขาจะได้ช่วยได้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคือเดี๋ยวนี้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยเวลาปิดเทอมเนี่ยอย่างที่บอกก็คืออยู่กับโซเชียลมีเดียเยอะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บางทีเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้หมายถึงว่าอะเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการรับประทานอาหารด้วยตัวเองที่แบบทำเองอะทำเองอ
1: ะ
0: เจียวไข่อะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆการรีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีเวลาหรือว่าเราได้มีโอกาสอยู่กับลูกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะสอนเขาบ้างตามวัยที่เขาควรจะเรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่าเด็กเล็กเกินไปก็ให้เขาหัดรีดผ้ามันก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่าถ้าโตขึ้นมาหน่อยเขาสามารถทำได้แล้วก็สอนให้เขาได้รีดผ้าเป็นบ้างได้ที่จะแบบว่ากวาดบ้านถูบ้านช่วยเหลืองานพ่อแม่เล็กน้อยล้างถ้วยล้างจานทำกับข้าวก็จะเป็นการฝึกตัวเขาไปในตัวด้วยเผื่อวันหนึ่งเขาโตขึ้นมาเขาไปใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่จะต้องไปอยู่หอพักอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอีกส่วนหนึ่งนะครูฟังสำหรับผู้ฟังที่มีลูกๆที่อาจจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรกำลังค้นหาตัวเองอยู
1: ่
0: แล้วเขาอาจจะอยากที่จะ ที่จะลองมันดูในสิ่งที่ดีน
1: ะ
0: ในสิ่งที่ดีเช่นเขาอาจจะอยากลองเล่นกีฬานะครับเขาอาจจะอยากเล่นดนตรีนะครับกีตาร์กลองหรืออะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์การละเล่นอย่างอื่นถ้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะพอเอื้อเฟื้อให้เขาได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นของสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้นะอย่างสมมติเขาอยากเล่นกีตาร์อยากลองฝึกกีตาร์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่สามารถส่งลูกไปเข้าคอร์สเรียนได้เราก็ยังมียูทูบอะไรที่แบบอะไรอย่างเงี้ยที่เขาสามารถเข้าไปแล้วก็ฝึกฝนได
1: ้
0: ใช่ไหมเราก็อาจจะซัพพอร์ตในส่วนที่เราสามารถซัพพอร์ตได
1: ้
0: กีตาร์ตัวนึงเดี๋ยวนี้ก็ถูกๆที่สำหรับฝึกก็มี
1: พันนึง
0: ใช่ไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงมากก็เราหรือว่ามือสองก็ยังได
1: ้
0: ของพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถที่แบบเติมเต็มให้เขาได้ในช่วงที่เขากำลังเรียนรู้แล้วก็อยากที่จะค้นหาตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรนี่ก็เป็นในส่วนของการดูแลบุตรหลานในช่วงนี้นะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายของรายการวันนี้คือการเปิดรับสมัครครูผู้ช่วยใช่ไหมเดี๋ยวให้น้องวายได้พูดถึงรายละเอียดนะครับ
1: ค่ะก็ในธนูนะคะขวัญเดชหรือว่าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐนะคะก็ได้เปิดเผยว่าทางสพฐก็ได้ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วยนะคะในวันที่19ถึง25ตุลาคม2569นี้นะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะค่ะก็ได้ทำการเปิดรับประมาณ795อัตราทั้งหมด
0: ทั้งประเทศ700กว่า700กว่าคนนะก็ไม่น้อยนะครับ
1: ค่ะแต่ก็ต้องไปติดตามดูว่าสพฐไหนเปิดรับเอกไหนบ้างงี้นะคะ
0: ครับก็คือสมัครตามเอกที่ตัวเองเรียนมา
1: ใช่ค่ะสมัครตามเอกที่เรียนมาถ้าใครเรียนภาษาไทยมากก็ไปสมัครตำแหน่งของคุณครู
0: ภาษาไทย
1: ภาษาไทย
0: โอเครายละเอียดเพิ่มเติมล่ะครับ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเขาก็บอกเขาประกาศประมาณนี้ค่ะว่าวันที่14ถึง15พฤศจิกายนนะคะเขาก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านนะคะถ้าใครที่สมัครไว้นะคะเขาต้องไปคัดเกณฑ์อีกค่ะว่
0: า
1: จะผ่านเกณฑ์ไหมถ้าคนที่ผ่านเกณฑ์สามารถสอบได้นะคะก็จะประกาศประมาณว
0: ัน ที่
1: 14ถึง15พฤศจิกายนนี้นะคะภายในวันที่18พฤศจิกายนค่ะเขาก็จะประเมินภาคคอนะคะ
0: อ๋อแล้วมีภาคกอภาคขอด้วยใช่ไหม
1: ภาคกอกับภาคขอนะคะเขาขอโทษขออภัยคุณผู้ฟังนะคะภาคกอกับภาคขอเขาจะสอบภายในวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคกอภาคขอวันที่14ถึง15นะคะแล้วก็วันที่28ค่ะขอโทษนะคะจะสอบข้อเขียนค่ะ28ตุลาคมนะคะ
0: พฤศจิกาหรือเปล่า
1: ตุลาค
0: ม
1: ตุลาวันที่28จะสอบข้อเขียนค่ะแล้วก็พอสอบข้อเขียนเสร็จวันที่14ถึง15พฤศจิกาก็จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคกแล้วก็ภาคขอค่ะดังนั
0: ้
1: นก็มีเวลาเตรียมตัวอีกประมาณ
0: เล็กน้อยเล็กน้อย
1: เล็กน้อยค่ะไม่ถึงเดือน
0: แต่ผมเชื่อว่าคนที่ตั้งใจจะไปลงสมัครเนี่ยเขาเตรียมตัวอยู่แล้วในระดับหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ยังพอมีเวลาที่จะติวเข้มในช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังสำหรับคุณครูต้องเรียกว่าคุณครูเนาะที่จบมาเพราะอันนี้คือสำหรับคนที่จบทางครุศาสตร์มาเลยใช่ไหม
1: ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
0: ศึกษาศาสตร์
1: ที่เรียนคร
0: ู
1: มา
0: ก็คือที่เรียนครูมาเนี่ยรอบนี้คืออยากจะเป็นข้าราชการเพราะว่าครูผู้ช่วยคือสอบราชการเนา
1: ะ
0: อยากจะเป็นข้าราชการครูนะครับในตำแหน่งครูผู้ช่วยก็สามารถที่จะ
1: ไปสอบ
0: เตรียมตัวลงสมัครแล้วก็ไปสอบได้ถ้าสมมติเราสอบภาคกและภาคขอผ่านแล้วก็จะได้ไปสอบในภาคคต่อไปภาคคก็คือ
1: สอบส
0: ั
1: มภาษณ
0: ์ในการสอบสัมภาษณ์นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องมีผลงานไปโชว์ด้วยไหม
1: เหมือนเขาจะ
0: ที่เขาทำเป็นเล่มอะไรนั่นน่ะมีไหม
1: เหมือนเขาจะไปทดสอบสอนค่ะ
0: อ๋อมีทดสอบสอนด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะไปประเมินว่าได้คะแนนเท่าไหร่ อะไรยังไงค่ะแต่ถ้าผ่านภาคกกับภาคขอไปแล้วค่ะก
0: ็
1: จะก็สบายใจได้ว่าได
0: ้โอกาสที่จะได้บรรจุขึ้นบัญชี
1: ขึ้นบัญชี
0: ผมเห็นในนั้นรู้สึกว่าเขาจะขึ้นบัญชีไว้2ปีใช่ไหม
1: ใช่
0: สำหรับคนที่จบภาคกและภาคขอเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วสมมติว่าถ้าคนที่ไปสอบครั้งนี้คือผ่านภาคกและภาคขอน้อย ใช่ไหมโอกาสที่จะได้บรรจุก็จะเร็วขึ้น
1: มากขึ้น
0: ใช่ใช่แต่ว่ามันจะมีอย่างนึงว่าเท่าที่ผมอ่านแล้วเจอมาเนี่ยปีนี้รอบนี้เขาให้มหาวิทยาลัยอะไรนะที่เขาทำการสอบ
1: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
0: แล้วรอบนี้ผมว่าโอกาสเป็นของทุกๆคนเลยเพราะว่า
1: อันนี้
0: เราต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยของท้องถิ่นอ่
1: ะ
0: เราก็เห็นตามข่าวเนา
1: ะ
0: ว่ามีการซื้อนั่นซื้อตำแหน่งเอาง่ายๆซื้อผลสอบมั่งแต่รอบนี้เขาบอกว่าเขาจะมีการเข้มงวดเลยนะ
1: เรื่องการทุจริต
0: เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่ทุ่มเทในรอบนี้มีโอกาสสูงมากที่จะได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อาจจะเคยสมัครแล้วสอบมาแล้วไม่ได้ก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่อยากบรรจุในตำแหน่งของผู้ช่วยแล้วก็โอกาสที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาจะเข้มงวดในเรื่องของการป้องกันการทุจริตเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ทุ่มเทผมเชื่อว่าต้องได้แน่นอนเห็นน้องไวบอกว่าน้องไวก็จะไปสมัครเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะน้องไวก็จะไปสมัครเหมือนกันนะคะ
0: เพราะฉะนั้นน้องไวเองก็มีโอกาสก็ทุ่มเทให้ที่สุดนะครับ
1: เหลือระยะเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนถึงไหมคะ
0: ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมแล้วก็น้องไวนำมาฝากกับผู้ฟังในช่วงของรายการสีสันชาติพันธุ์ในวันนี้ดูเวลาก็ตอนนี้14:55 นแล้วแหละ ต้องจากกันไปด้วย2เพลงสุดท้ายของในวันนี้แล้วกันเนา
1: ะ
0: แล้ววันพรุ่งนี้จะได้มาพบกับใครที่จะมาดำเนินรายการให้คุณฟังได้ฟังกันเนาะ
1: เป็นพี่กะปิกับพี่มิตรค่ะ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาติดตามการต่อได้เหมือนเดิมนะครับช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องวาย
1: ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรับมือความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: บ้านที่แข็งแรงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
4: ร่วมกันออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะรักษาวินัยการคลังและชูยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงสู่เอเชีย
9: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยี พร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
1: ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำประเทศต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
10: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: กรมประมงเร่งพิสูจน์สาเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีควบคู่กับสำรวจความเสียหายภาคประมงเพื่อชดเชยเกษตรกรตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
11: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงกล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุปัญหามลพิษในแหล่งน้ำจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้สัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรตายเป็นจำนวนมากว่าขั้นตอนและมาตรการดำเนินการได้ทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวัดค่าน้ำพื้นฐานซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ระบุค่าออกซิเจนในน้ำต่ำหรือสภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของสัตว์น้ำส่วนการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อปลากรมประมงได้จัดเก็บตัวอย่างปลาและซากสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายส่งเข้าห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบแล้วเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปนเปื้อนเบื้องต้นจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบประมาณ1สัปดาห์เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าสัตว์น้ำตายจากมลพิษประเภทใดคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะรู้ผลส่วนการสืบหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่ชี้ชัดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากสืบหาต้นตอของมลพิษได้ชัดเจนจะดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้าร
3: ถชนคุณขับรถชนคนคุณเดินตัดหน้ารถคุณหักหลบรถชนคันอื่นวุ่นวายวุ่นวื่นจริงเลย
2: ไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้น
4: คำเตือนหากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
5: ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพ.ร.บ.คปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายยอต้มมือลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
6: ที่วิจอบยอบคอลุ
7: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงคุยสบายยามบ่ายกับดีเจแจงอลิสาเพียงตั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทายกันเป็นประจำในช่วงยามบ่ายแบบนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่ตามรับฟังทางสถานีวิทยุค่ะและทักทายทางออนไลน์ทางช่องดีเจแจงสาวยองด้วยนะคะก็สามารถติดตามรับชมพูดคุยกันได้ทางอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ทางช่อง TikTok ค่ะแล้วก็รับฟังทางสถานีวิทยุนะคะขอบคุณหลังไมค์ที่แนะนำกันเข้ามากับเพลงเพราะๆในวันนี้ก็เปิดเพลงลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งสตริงได้หมดเลยเอาใจแฟนๆลูกทุ่งค่ะปกติแล้วสัปดาห์ไหนก็จะมาแค่วันเดียวนะเพลงลูกทุ่งแต่ว่าเนื่องจากว่ากระแสตอบรับอย่างดีค่ะหลายๆคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งกัน FC เพลงลูกทุ่งค่อนข้างเยอะก็เลยเพิ่มเวลาให้จัดให้เลยทั้งวันพุธและวันพฤหัสนะคะกับเพลงลูกทุ่งค่ะตอนนี้นะคะก่อนจะไปพูดคุยเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าหลังไมค์กันเข้ามาออนไลน์กันก็มีค่ะหลากหลายผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวทยอยเปิดให้อย่างแน่นอนเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่ารักน่ารักค่ะอยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงยามบ่ายแบบนี้กับน่าฮักขนาดเลย

0: คุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะยังมีอีกหลากหลายผลงานเพลงเดี๋ยววันนี้ทยอยเปิดให้นะคะแต่ช่วงนี้ต้องมาพูดคุยกันนิดนึงค่ะเมื่อวานพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวเนาะเดินทางเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะเอาจริงๆนะเยอะมากๆค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางจังหวัดเชียงใหม่เองเราก็ถือได้ว่ามีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆค่ะทั้งนี้ในเรื่องของท่าอากาศยานนะคะล่าสุดนี้ค่ะต้องบอกว่าชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรอเลยท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุ่ม731ล้านบาทเดินหน้าสร้าง3อาคารใหม่ค่ะอาคารสถานีดับเพลิงกู้ภัยสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยของสนามบินมีการสร้างอาคารคลังสินค้าเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านสินค้าและการขนส่งทางอากาศรวมไปถึงอาคารคอนโทรล2นะคะแล้วก็ลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น GSE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสนามบินค่ะซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่1โดยมีมูลค่าการก่อสร้างกว่า731ล้านบาทและกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568ไปจนถึงมิถุนายน2571ค่ะตอนนี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นโครงสร้างมาแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญค่ะเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในการพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกไม่ใช่แค่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเดียวแต่ยังคงเป็นในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งการค้าการขนส่งสินค้านะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่นักธุรกิจทั้งเชียงใหม่และชาวต่างชาติก็จะได้มีการขับเคลื่อนธุรกิจในเรื่องของโลจิสติกต่างๆได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นงานขยายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการท่องเที่ยวไปด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ต้องบอกว่าน้องเอ็นเจนะฝึกงานกับเรามาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้วถึงวันพรุ่งนี้นะคะถึงวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันส่งท้ายของการทำหน้าที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ค่ะวันนี้ก็เลยแวะมาทักทายพี่ๆคุณผู้ฟังของสวทเชียงใหม่เสียงของสวทเชียงใหม่พร้อมกับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงวันที่15ตุลานะคะวันล้างมือโลกค่ะ20วินาทีนะคะเพื่อภารกิจมือสะอาดค่ะหัวใจสำคัญของภารกิจมือสะอาดก็คือต้องล้างมือนานอย่างน้อย20วินาทีค่ะเพื่อให้สบู่ทำลายเชื้อโรคได้อย่างทั่วถึงค่ะ7ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดหมดจดนะคะล้างมือด้วยน้ำและสบู่ตามลำดับดังนี้ค่ะโดยทำท่าละ5ครั้งสลับกันทั้ง2ข้างค่ะ1นะคะฝ่ามือชนกันค่ะขัดฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันค่ะ2ฝ่ามือถูหลังมือนะคะใช้ฝ่ามือนะคะถูหลังมือและซอกนิ้วของอีกข้างค่ะ3ประกบซอกนิ้วนะคะซอกนิ้วชนซอกนิ้วขัดซอกนิ้วจากด้านหน้าค่ะ4หลังนิ้วถูฝ่ามือค่ะกำมือแล้วใช้หลังนิ้วถูฝ่ามืออีกข้างไปมาค่ะ5ถูนิ้วโป้งกางนิ้วหัวแม่มือนะคะแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบหมุนถูเป็นวงกลมค่ะ6นะคะขัดปลายนิ้วค่ะใช้ปลายนิ้วและเล็บนะคะขัดขวางฝ่ามืออีกข้างเพื่อล้างสิ่งสกปรกให้เต็มขออภัยค่ะเพื่อล้างสิ่งสกปรกใต้เล็บค่ะ7นะคะรอบข้อมือค่ะกำมือรอบขออภัยค่ะกำมือรอบข้อมืออีกข้างแล้วหมุนถูโดยรอบค่ะช่วงเวลาสำคัญที่ต้องล้างมือนะคะก็คือ1ก่อนรับประทานอาหารค่ะเตรียมอาหารหรือสัมผัสใบหน้าดวงตาค่ะแล้วก็มีหลังนะคะก็คือหลังเข้าห้องน้ำไอจามสัมผัสสิ่งของสาธารณะและหลังจากเล่นกับสัตว์เลี้ยงค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีล้างมือให้มือสะอาดแล้วก็ห่างไกลจากเชื้อโรคภายใน20วินาทีค่ะ
0: ค่ะก็เป็นการดูแลพื้นฐานนะคะที่จะป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทั้งเชื้อแบคทีเรียไวรัสต่างๆโดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เชื้อไวรัสแบคทีเรียเนี่ยชอบค่ะคุณผู้ฟังชอบมากๆแล้วก็แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเริ่มกันง่ายๆก็คือการหมั่นล้างมือให้สะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากการติดเชื้อต่างๆด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้มาฟังเพลงกันต่อเลยไปกันที่เพลงแบบช้าๆซึ้งๆกันบ้างดีกว่าของศิลปินคุณอรวีสัจจานนท์จำได้นะคะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ซื้อเทปคาสเซ็ตมาอัลบั้มของคุณอรวีสัจจานนท์นี่แหละเปิดบ่อยมากกำเมืองว่าเปิดเจ้าเทพประยานเจ้าไปฟังกันค่ะเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะ

คุณผู้ฟังคะทางออนไลน์ขอเข้ามาเพิ่มเติมค่ะกับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะอย่าลืมกวานพะเยา FC จากจังหวัดพะเยาค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะก็เปิดเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะขอกันเข้ามาอีกหลายผลงานเพลงเดี๋ยวทยอยเปิดให้นะคะในช่วงนี้มาพูดคุยกันนิดนึงเมื่อวานเห็นข่าวต้องใช้คำว่าน่ารักน่าเอ็นดูคณะเจ้าที่ทางคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเปิดภาพความน่ารักของน้องไอเดียน้องไอวาน้องไอด้าและก็น้องไอราแฝด4ค่ะต้องบอกเป็นแฝด4แท้ธรรมชาติของคุณแม่ชาวอำเภอแม่เสรียงนะคะตอนนี้โอ้ยน่ารักน่าจังจุ้มมุ่มจำม่ำดีขนาดเลยน่ารักสดใสมากเลยค่ะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างยากนะที่คุณแม่จะท้องแฝด4แล้วน้องๆออกมาแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมากๆจำม่ำเลยและหน้าเหมือนกันก็เป็นภาพความน่ารักนะคะที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเพจต่างๆที่นำความน่ารักมาฝากกันค่ะนอกเหนือจากความน่ารักกันแล้วค่ะในช่วงนี้ใครที่รอคอยโอ้ยอยากจะใช้สะพานที่กำลังสร้างกันมานานหลายปีเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานคือเชียงใหม่เราเนี่ยก็มีการสร้างสะพานหลายจุดเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการจราจรที่ลดความแออัดด้วยเนาะโดยเฉพาะในเส้นทางวงแหวนต่างๆนะคะทั้งนี้เนี่ยตรงบริเวณวงแหวนใต้แยกสันกลางตอนนี้นะคะก็มีข่าวดีค่ะเดี๋ยววันที่19ตุลาคม10นาฬิกาเตรียมเปิดใช้วงเวียนใต้แยกสันกลางแล้วมาต้องไปยูเทิร์นไก่แล้วเจ้าสถานีตำรวจภูธรสันกำแพงก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะคะว่าแยกสันกลางจะทำการให้เปิดใช้วงเวียนใต้สะพานค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าก็จะช่วยลดในเรื่องของความแออัดของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ทั้งนี้สะพานยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะจะใช้อนุญาตให้ใช้เป็นบางส่วนบางพื้นที่ยังไม่ได้ให้ใช้ทั้งหมดเนาะแต่ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็น่าจะบรรเทาเรื่องของสถานการณ์การจราจรที่ติดขัดปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยดีกว่าขอกันเข้ามาเยอะมากเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่นภศรแนะนำเข้ามาอยากจะฟังเพลงปรารถนานะคะในเวอร์ชันของคุณกุ้งกิตติคุณไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็มีหลากหลายผลงานเพลงนะคะที่แนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวทยอยเปิดให้ในช่วงท้ายรายการค่ะแล้วเวลาอีกไม่มากแล้วน่าจะทันอีกสักวันหนึ่งเพลงนะคะหนึ่งผลงานเพลงก็ขอบคุณทุกสายที่ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์เป็นกำลังใจให้กับน้องแอนเจนด้วยค่ะที่เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์ที่สวทเชียงใหม่แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็โทรมาให้กำลังใจน้องค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่แนะนำเพลงกันเข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยค่ะวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาบ่ายสามโมงก็จะเป็นรายการของสคร.1เชียงใหม่มาแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคนะคะกับดีเจน้องนานและแขกรับเชิญค่ะแล้วก็ฝากติดตามทุกรายการของสวทเชียงใหม่กันด้วยทั้ง4คลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ FM 98เมกะเฮิรตซ์ AM 1476กิโลเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ค่ะในวันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะสู้เพื่อเธอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะออกมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียว
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมFinance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันกั้นน้ำพร้อมกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมแผนเยียวยาฟื้นฟูครบมิติน
7: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณสารกลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสตามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกโดยเน้นยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาอย่างโปร่งใสขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 44,067 ครัวเรือนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: พรรคประชาธิปัตย์เผยเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเน้น3ประเด็นตรวจสอบทั้งความสามารถในการบริหารการรับมือวิกฤตและจริยธรรม
8: นายกรจาติกวณิชและนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงยื่นยติโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่าจะมีข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อประชาชนซึ่งการอภิปรายเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งด้านธรรมาภิบาลความถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้านนางการดีเลียวไพโรจน์ระบุว่าเนื้อหาการอภิปรายจะมุ่งเน้นตรวจสอบ3ประเด็นได้แก่ความสามารถของทีมบริหารประเทศการรับมือภัยพิบัติและวิกฤตต่างๆรวมถึงจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานของรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้าร
3: ถชนคุณขับรถชนคนเดินตัดหน้ารถคุณหักหลบรถชนคันอื่นวุ่นวายวุ่นวืนจริงเลย
2: ไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้น
4: คำเตือนหากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
5: ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพรบคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร 053-112-7302

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
6: ที่วิจารวิออกคาร์โ
7: ลอาเชื่อที่เลี้ยงโง่
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
10: ็ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ด

เหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
8: การที่เรามี

0: พ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

小花不来花花啊，你们莫去做啊！礼貌话你话莫啊！我李叔我多做的话做不了我小花文啊！啊我李叔我不加固不花去固我不要他进买文啊！斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดูจ้าไงนาทีเงี้ยควันยีนาเงี้ยซะทีนี้ในใบชอช่องไงในนี้ก็คือโฉมโมควันยีฉีโมวัดควาดูเมื่อคืนจ้องก็ไม่ยังไงลีโมควันยีหัวโมทีนี้ดูยังไงอาทิตย์นี้ก็บอกลีสุโง่นั่นนามาตื่นนั่นมันยังคือยีกาที่เลตื่นน่าชอบไงยิ้วที่กางงมันยังเธอระบบวิทยุไงยี่ครึ่งความเถียงงมันยังไงที่ตัวลิงฮะชื่อชุดว่าจวนยาดูแลงานวายีระบบบ่เหรอระบบเอ็มไงที่ถึงการไปเที่ยวระบบไลฟ์สดไงทันยังคือเฟซบุ๊กอันยังสุดบ่เหรอที่เลตื่นน่าไงยี่เพลงงมันยังไงสวทจุดเดียชันใหม่ยาเอ็ม1476กิโลหัวทะเลบูญญาทะเลดูเหล่าง่าอะไรบ้างครับว่าสุดสุดแพ้ว่าชาวทะเลกดไลค์กดแชร์ทะเลนี่เกิดช่วงง่านี่มีที่ยิ่งงอมันยังง่ายทำไมครับว่าลิสุบายอย่างนี้บ้างครับว่าขปรากะอย่าชมบ้างคือว่าลิสุบายอย่างนี้มาคือทะเลปีมาปากกะบ้างง่าว่าชมบ้างคือย่าอย่างนี้คือว่าที่ขปรากะทะเลกาเบ็ดกว่าติดกระดูกไปยังมีเดียมาคือจวบไปยังทีเด็ดปากไก่บุตรงาไปหัวงามมีเดียบ้างหัวนี่ไม่ถึงยังงูไม่ยังคืองานมาครับลิซูอาบัมยังคือกูฮาโฉนยิงนี่ไม่ถึงยังมาคือขืนยิ่งมาคืออันไหนยิ่งชั่วไงยึดขู่ไปคือยิ่งโตยิ่งจะโชโก้อาวุธไทยอาบัมยังคือชื่อฮาชื่อหวานยิ่งชั่วไงนี่ไม่ถึงยังมาคือนาลิงยิ่งสนิทไปคือนางหวานยิ่งวันนี้บ้างนะช่วงนี้นะนี่ไปเล่างานนะช่วงนี้บ้างวันหยุดราชการที่จัวช่วงอ่ะอาทิตย์นี้ไงที่มาเทศช่วงบ้างยังคืองะจะมาเกิดมาปีมาอาทิตย์ที่เลยสุดท้ายจริงจังเอ็ดมาทุยาตันโนคือมาเตือนฟลาตันโนเตือนฟลามองบ้างยังลิเชเบลบ้างยังคือที่เราจะซื้อจะมาที่ระบบออนไลน์ค่อนยิ่งว่ามั้งอ่ะอาทิตย์อาทิตย์แบงก์ผมก็คืออเมซาเทียยี่โปรโมชั่นเนาะคือจ้ะอาทิตย์แบงก์เดี๋ยวจะเมื่อแบงก์จูปั้มแบงก์ว่าวเครื่องสั่งอ่างเนาะวยาติมแบงก์เดี๋ยวจะเขินว่าเดี๋ยวพิมพ์ยาชาบีดูงาที่เชื่ออีทมาย่าวจะมองไม่ยากขึ้นมาคืออเมซาเนี่ยยี่โปรที่จ้ะไม่ใช่ไงอามีชาวลางาพอกูเล่นไม่ยากกูเล่นไม่ต้องบอกว่าใช่ไงยี่สิบพี่ยาเป็นยังไงอาทิตย์แบงก์ตอนนี้ไม่ยากคือน่าที่ชื่อพามัวงูไม่ยากคืออ่ะมาคือที่เนี่ยจามัวบุรังอ่ะชุบุตรีไม่ยากคืออยากกลุ่มมิชาชีคือที่เรียกโฆษณาที่เรียกยิ่งยังไงยิ่งเครื่องสายอามายุบปอที่เรียกว่าเราเชิงอ่ะที่เป็นข่าวคืออ๋อเบียร์ข้ายี่ห้อจบไม่ยังไงยิบสูงที่ห้อผีเยอะไม่ยังยิบโปรโมชั่นจบไม่ยังคือผมก็มิชาที่เรียกผู้บ่าวอ้วนมังงะสายมังงะสุดท้ายแบบหนึ่งผู้บ่าวอ้วนจะสว่างอ่ะจะสว่างไม่เคยเห็นยุบปอกเลยใช่ไงซานูทีนี้เนื้อไปงอที่นูขวามาคือเบียร์มาคือกินน่าเชื่อเงินเท่าขวากุหลาบคือที่คือเบียร์มาคือที่มันเนื้อไปคือที่จะที่เบียร์มาที่กินน่าไม่เชื่อเงินกุยสารมาคือโซตกค้างน่าเชื่อเงินที่ควันนี่คือเครื่องสารยุบปอกมาคือนูแต่ละยี่นูพิมพ์ยันเมียมาจามางอทำไมเนี่ยคืออันตรายยาเป็นยาที่เจนตัวหลังอ่ะอาทิตย์บ้างเนี่ยเปียกว่าช่วงไงเอาเทเครื่องสายอันไงเอาเทจะเขิมไปยาติมแบงไงเอาชาบิโดจุปังจะเหมือนแบงไงน่าจะเฉยโปรโมชั่นง้อมาสายยาทะเลวูจะเบอร์มาคามิฟลังไงได้ไม่ช้ากูเลี้ยวเบอร์ไงที่มาคือเนี่ยคืออาทิตย์เนี่ยจะหมอบังมายากลุ่มวิชาชีพสุดที่เกือบว่าเฉยไงเบอร์คือทำมาทะเลเจนเตยังไงมาสมมติช่วงไงมาสบายเนี่ยคือยาไม่ใช่คือจุดช่วงเนี่ยว่าทะเลเกือบว่าเรามาคือมียาไง

阿天也是黄啊，那个他妈比嘛阿弟的嘞四大金山啊，阿木上我们两个比划阿我是黄文啊，阿对不在家说啊，我们在说啊，阿天也和我的喷嚏南土人我讲我们和阿木上我和我那他妈呀我有样啊，对瀑布是拍南土说的这里不把伊抓嘛罗特比这么的抓，阿天不我们两个他们上古米恰切的我和。ที่ชิควันยังไงสถานการณ์ที่ชิควันยังเหอร้านยังเหออวัติลิแบกเกอร์ยิงงอนุญาเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังอ่ะแบงยังเหอรัฐบาลแบงยังเหอในระหว่างยี่ลิงสุฟลาในระหว่างยี่ดื้อยังเหออมีกฎยืนยันว่ารถเบียยิงอ่ะเล่มันเชกละที่ยังเหอไอ้ข้อมูลส่วนตัวเราข้อมูลคือเป็นยังไงอย่าทาวนั้นทุสติลียิจวบเป็นยังไงชิควันงานปีควันนาที่ชิพหมูเป็นยังเหอมาเหออาทิตย์ยาจามงานอามาสัยยาแจ้งเตยมังโงเป็นยังไงยี่วุฒิมันไม่เคยที่ยี่ลิ้นไงโซลูชิสุฟลาคือยังอ่ะผมข้อมูลมันจะไม่เคยถ่ายยี่ดุยถ่ายยี่ดุยเนี่ยคือยังเคยผมข้อมูลก่อนยังมาถ่ายยี่บุตรงานมาเคยกลุ่มวิชาชีพถึง5%อ่ะยี่มาถึงมังโงเป็นยังเคยว่าผมข้อมูลส่วนตัวไงว่าวิสัยว่าที่เรียนลงยังมังอ่ะที่ยังว่ายี่รหัส OTP มาเคยถักเกือรหัสผ่านแอปธนาคารถักเกือบุรุษงานทำมาปักเกือจะเป็นยังคืออันนี้ยังคือกลุ่มมิจฉาชีพแน่นอนไม่ใช่งานสามารถถึงมองโง่เป็นยังคือในระหว่างยี่ผู้บ่ายี่ค่าธรรมเนียมว่ายี่ดำเนินการที่โอเจมาคือจดงานผิวข้อที่สิพายุจะเป็นยังคือมาถ่ายเยงงานเป็นยังคือกลุ่มมิจฉาชีพงานผู้ประสบภัยน้ำท่วงงานว่าจะเกิดเสือเดือดร้อนยังมางานว่าถ้าที่ผู้บ่ายโอเจมาเนี่ยคือต้องชื่อกิเลสยังไงอาจจะไปเฮอโซย่าหน่วยงานที่สมบัติในที่นี้มันยิ่งจริงอ่ะปีขวานทั้งด้วยชีพผมไม่เคยมาเฮอทะลุทะเบียนงานมาเฮอกลุ่มมิจฉาชีพอ่ะวัดเลยแบกเกอร์เนี่ยเฮออิจฉาบุญเจ้ามาที่นี่ตัวชิงงานเมื่อสักสมองงบไม่ยาบอกว่าปีขวานทะลุทะเบียนยังไม่ยังไงเธอยี่แอปยี่แอปทำระวังอ่ะที่มาเฮอยี่แอปรัฐบาลอ่ะทันยี่ที่เลยทะลุทะเบียนช่วงอ่ะมันก็ชื่อว่าหน่วยงานใกล้บ้านไงหน่วยงานใกล้บ้านงบัญญังกาผมเห็นประเทศไปถือสำนักงานเขตงออปตงานมันก็ชื่อคือเทศบาลยี่ทะเลโรดเบียนทะเลช่างงานด้วยผมเปรียบว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้างงานวันที่ยี่นี้โรดเบียนทะเลช่างงานว่าระบบอะไรความยิ่งยามยังคือมีความเสี่ยงงานไม่ใช่เชื่อว่าจะกลับมางานทำมาคือจำบ้างงานที่นี้ถ้าชอบไม่ใช่งานเปรียบว่านุกว่ายี่แอปว่ายี่ภาษาแบบว่ายี่แอปทางรับงานมาคือเนี่ยผมรัฐบาลยี่แอปทางยังคือทะเลยี่น่าวงานวันนี้ประเด็นแบบความยี่เหยี่ไลความยี่ฟิบิลความยี่ดวงอยี่ลิงสุฟลาเว็บไซต์สุฟลายี่มาอันดูเชิงเสือว่ายี่เจนยังไงผู้บอกอุจจาระยังเหยี่ทำไมยังเหยี่ถ่ายยังงามเหยี่กลุ่มวิชาชีพจริงฮะประสิทธิลิเบอร์งาจำมงาอาทิยี่งาที่มาแถชงงบยังเหยี่อามาสายาหลายหน่วยงานเหยี่อามยาการทะเลประกาศทะเลแจ้งเตือนยี่จำมาเหยี่ยงาอาจจะเป็นว่าทางเหยี่ถูกความทะเลปีมากแต่แจ้งเตือนเชิงงานชาวกงามสาหลายพื้นที่งูเป็นยังคืองาอาวุธทำไมคือน้ำท่วมยังไงอาจจะจมาอาจจะจมาที่ลิจวะอาทิบ้างงูเป็นยังคืออาจจะจี้เจ้าล้านยิงล่าสุดที่ผมบอกคืออาวุธผู้บาที่ลิขอรับบริจาคที่ลิยิละอาวุธเขียวคงสูฟล้านยิจวะอาวุธทำไมสุดได้น้ำท่วมสุดที่ลิยิจวะอาเป็นยังไงผู้บาที่ลิขวัดดีละมาคือจวะงาชาวงาปีขวาอามาวและผู้บ่าวโอเจสแกนยังไม่เคยงานมายี่ก็เถอะคืออาวุธสุกกุญญ์กับเชงอาวุธที่อาวุธยี่ละอ้วมมาคือยามาคืออาลุชินหน่วยงานองค์กรลุชิงอามามาคือที่กับกุญญ์กับเชงยี่มาถึงมังโง่ไม่ยังคือว่ายาเคียวโคสุพลังงานอาวุธมาซึ่งไม่ยังคือที่สแกนยังมาถ่ายยิงนุสแกนพายยิงงูไม่ยังคือที่ก็ถึงมังไม่ยังคืออาวุธข้อมูลดุยามาคือจวงอสกายบางกว่ายี่น่าข้อมูลดูยามาดูชิงงานจะไปเฮียเวลาข้อมูลเกิดจะมาดูงานมาเฮียจำมองอ่ะกูเราที่เรียนปีมาจากงานมาสัตย์เดียวสกายผู้บ่ายใจมองอย่างเฮียอัตยาตุยงอ่ะที่ถึงมองงูไม่อยากเฮียอ่ะเวลากว่าสกายยี่กันยังงูไม่อยากยี่ข้อมูลเดียมาอัตยาที่อยู่เดียมาดูงอทำไมเฮียจำมองอ่ะอาทิตย์นี้ผู้ที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านไงปีขวานนั่นแหละผู้ประสบภัยอู้บ้านเฮนั่นเลขบัญชีเดียวมาที่ยังรหัสเดียวมาเงาะที่ยังวายีบัตรประชาชนเดียวมาเฮจะมาเฮจำมึงไงยาที่เดียวมันยังเฮกลุ่มวิชาชีพยังเฮที่เรียกชื่อไงข้อมูลเต็มยังวายา
ยาองค์กรยอยาข้อมูลที่ลงเหยียบเป็นยังอาบางทีเดียชิงอ่ะอาจจะเป็นเหตุผลสิ่งเอกสารจะมาคือจวงอ่ะอาจจะเป็นยังคือชาวกรุงปีฟ้าโอที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเจงอ่ะอาบอกว่าบริจาคอยู่สมัยยังไงมาคือเรื่องของคนยังไงเช่นยังไงมันจะเห็นยังไงหลักสูตรมาคืออาจจะชาวกรุงที่เรียกว่าควาจะลามาคือมีอ่ะมาคือรับงานอาบอที่สุดแล้วยึดจวงมันไม่ยังคือมาโชคอ่ะอาจจะอามาสับเบอร์กลุ่มมิชาชีพงานยันต์ยาที่บัญชีเปิดเนี่ยคืออันจอภาคใต้ว่าภาคกลางว่างานน้ำตัวอิสุทธิยิจวาเป็นยังไงอามาคือผู้บาดเจ็บอู้สแกนยิ่งเป็นยังไงทำไมคือว่าถ้ามีสุรัตน์ชลิงหัวเบอร์คือประคว้าที่ช่วยลาของโฆษณาที่ยามาคือจวางมาคือที่เนี่ยกับคนยิ่งกับเชียงยิ่งที่เนี่ยเห็นว่าว่าพื้นที่น้ำตัวยิ่งกว่าจะสูงว่าผู้ประสบภัยว่าผู้ประสบภัยน้ำตัวอิสุทธิยิ่งปีฟ้าโนคือที่เลยชื่อจะเป็นความเหงาในล่าสุดที่เลยยิ่งจวงทุกฝรั่งยิ่งในนี้ใบมีเดียมาบทโทเดียมาผู้บอกอุจจาระที่เสียเงาคือไทยเงารัฐบาลสมัยสุดท้ายที่เลยมายิ่งจริงผิวความที่เสียพจิตจวงพ่อหมอเงาคือมีตันรัฐทุจริตงาน191อันนี้คือเพราะว่าจะช่วยงานที่มาเงาคุณไม่ใช่เชี่ยว่าที่เลยจะว่ากึ่งหลังมั้งอะอามาสาจะเยอะมันยังเหรอวะที่เรียกคือยิ่งมาสร้างไงยัดตัวที่เรียกกึ่งหลังบ่เหรอวะคือเนี่ยเอาเวลาสั่งตื่นอะไรเช่นไงทำไมเหรอเราเหมือนอะกูเราที่เรียกปีบ้าประกาศจังอะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมสักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพงษ์มารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด
8: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระหว่างวันที่14-30ตุลาคม2569รวม12ครั้งกระจายไปทั่วจังหวัดซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งที่1ณบริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า10รายการอาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดม ียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 62,656 บาทและสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้จำนวน 32,264 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.42 สำหรับในวันนี้จัดที่ตลาดนัดพนมดินอำเภอพนมดงรักส่วนวันพรุ่งนี้16ตุลาคมจัดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ
9: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษกำหนดจัดจำหน่ายสินค้า3แห่งได้แก่วันที่16ตุลาคมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองวันที่20ตุลาคมณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นและวันที่22ตุลาคมบริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปอร์ภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดอาทิข้าวหอมมะลิถุงละ140บาทน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มขวดละ35บาทปลากระป๋องกระป๋องละ10บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาททั้งนี้จำหน่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวระนองมาร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยลดรายจ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครอบครัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวกึกฤทธิ์เรืองละยนต์สวทระนองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์สูงค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเร้าก
7: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สูต้องสูนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกตั้งชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าจู้กี้ต่อกลางลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นจู้กี้รัตนโกสินทร์เข้าปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดชื่อปู่ก้างกีเต่าจัวเหยียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตึงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางเจ้าจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต่าเนาะ

苗宗一种那子格丁丁章说了昨天问朋友萨巴迪努地搞之路搞林度熊奥青之波照脚脚马努努滚羊猪里沙包都扎格港努努要雷和比基用羊猪里沙之都扎格港比基用波用努用羊猪能用马努努古包亚省行rong sa cho căng chon đủ sự tông chua halumon đảo lú sình trang mài tuôn dư ý trọng nạt sự cử tin anh chàng suốt lờ uốn đây nua chờ yếu thọ ý trọng nạt sự cử tin anh chàng suốt lờ cường gang lú sai hang gang lú nong nhớ cho hộp hết facebook mà thọ của mây băng gật like gật share ý lệnh ý share bố cho hết sau vợ thọ am ý chén bao bùa hàng chậu chậu kilohertz mà của trong đào cho suốt lờ cứ băng chăng gang สู่ต้องจัวฮัลโลมองดอกลูกแสงแจ้งใหม่อ๋อเอ๋มอหนัวเจกูกูหวังฮัจจาชาหตาไม่สวดเลยอย่าลุนรูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมงสุดจัวเถาสาววันได้หนัวเจกูต้มัวอีกูย่อลมัวอีจังสู่สื่อเจ้าลูถังคาจัวไปอีจงหนาสกุตินิงจังสวดเลยเต่าเป้าอัวทันได้อ๋อมาหนูหนัวกูย้อนย่างจัวนู่นู่นัวกูยอย่างจัวนู่วันล้างมือโลกเราสยอนนู่กืนจัวเตะทงเผาหูลูกกังดูหนัวหนัวมาเนาะจวนดอกตูนนายแพทย์ทิติแสวงธรรมนิวยอร์กอธิบดีกรมอนามัยกูเต่าตักตวนถั่วตักฮาตานู่นัวนู่ติเก่าจื้อลูกเก่าลินดูเนาะจัวชวดชวดโยงมาย่อนย่างจัวนู่จัวเตะเนาะจัวหูลูกกังดูหนัวเราสยอนทงเผาหูลูกกังดูหนัวหนอมาหนือกูยออีนู่คือยอดส่วนเต่ากรมอนามัยปวดเต่าร่วมรณรงค์ยอดส่วนดักจู้กีสังคือฮาตาเน่งเก่าวินาทีปังจั่วเน่งเก่าวินาทีกูจ่อลูจัวเตยจัวกว่าเนื้อหูพอหนอเอจัวยอดซื้อเน่งเก่าวินาทีซื้อมั่วเป็นสื่อกือยัวอัวจัวยุ่นจัวเตยเต่าหูหลักนัวเนอมาย้อนหนูจู้ปุ๊บฮาเลนัวฮาตายอดจัวอ้อยงหนัวหอยอดจัวอ้อยงหนัวเตกูปุเต้าหาตาม่วนเต้าเต้าอย่างกังมอเหงจือหาจอกังมอนเด็กกี้อัวปังเราซื้อยอดจอกังมอคือยอดทอบลังแล้วปลังแต่อย่างเด้อมาช่วยอย่างยอดลุนเด็กกี้นอกกี้เฮาเนอมาม่วนเต้าเต้าอย่างคือยอดลุนเด็กกี้นอกกี้เฮากี้อัวปังเต้โลมาสวดเล่าอยู่จุเต้าเจงฟังตีไทยตัวทรงเอยอดหาตาอยู่ยวนนอกแต่อย่างลังจือรออยู่จุเต้าจัวใช้เต้จัวก่อหูวิตายออยู่จุนสัวเตโจกหูมาอยู่อัวจัวอยู่เต้าใจจ่อเข้าทัวฮะจ่อเข้าทัวเราสิยอดจ่อกั้งมอนดอกกีอัวปังเต้ายงหยี่แหงเลยอ๋อจะหาเต้กั้งมอโควิดกับจัวโลเราสิยอดเต้กั้งมอเขาทัวไข้หวัดใหญ่เต้นเต้ามาไอมวนดำเต้าอย่างกังมอเหงมาสวดเล่าหยัวจุเต้าอ่านสวดเต้จัวกาะหัวเอสะเลยัวตีท้ายเต้าจอกังมอคือลุนจูนเต้าจอกังมอเขาทัวเราสุยอดจอกังมอคืออวดจัวอยู่ทอบล้างเต้นเต้าเต้าวิหะตามวนดำเต้าอย่างเชื้อแบคทีเรียฮะเต้ยาอยู่จื้อเป้าหอเออยู่ใช้เต้จื้อหูมงก่อเจ้าเต้กังมอต่อเต้เราอยู่จุดเป้าอยู่จุดจัวเต้เอโยตาอยู่จ้อขอมัวเอยุมมอขอมัวเต้โลมัวเป็นสื่อคือโยกีจนเราอยู่เต้ขอมัวเต้าห้ามาหนุ่นัวเต้สะเลยโยลูถังโจกินจัวเต้ฮาตาย้อนจวนเต้าจ้อหนุ่มจื้อเราสิยอดจ้อคือชั่วปุกคือปุ๊อวดลังหนุ่มจัวต่อเต้เจ้คุมอเอป้นจัวเต้เลยจ่างปุ๊ใช้เต้สะเลยหูวิฮาตาย้อนจัวต่อเต้เจ้คุมอหอมาปุ๊อยู่สูนสัวเตยจกหูวันเตยคือป่วยหัวมงคุมอจัวอีทูต้นเองห่อรอสยอป่วยหัวตัวชั่วจัวอีทูต้นเองป่วยหัวจุเตาสัวเตยจกหูฮะต่อกังคือป่วยตังหลอกป่วยหัวเตาจอกังมงสัวเตยจกหูอีจาฮะอ๋อจักฮะตาป่วยหนุนเตาเอป่วยยิงซือก่อนเชิงอีลูนั่งลงเตยคือยอดจอนั่งลงเตยจังเด้อตั้งสมัยหัวจุเตาสัวเตยจกหูตัวอย่างเก่าอ๋อเอ
จ้อหนูจูปสัลเลหตามั่วช่างวิธีทอจือหอมั่วช่างขั้นตอนกือย่องย่องหยีจัวสวดเล่าอัวเตาย่ออย่างที่อี้ยอยู่จุเตาจัวจวนเตาอยู่เลยซื้อเตยนัวเนาะอยู่รู้ซื้อเตยมาอยู่จุจัวจัวโกหูห้าจัวจวนเตาเต้กี่เตยติ้งเตาหอนจัวจัวโกหูนัวเนาะมาเนื้อมั่วช่างวิธีอัวกี้กือจ้อหนูจูปสเตาขาดใจยามั่วเป็นซื้อกือย่อมหงช้าเตาจวนเตาเต้เว็บไซต์เอมัวปริ้นจอตลูลูจัวเต้มีตุมีหัวเตาไช่เตาหิวแล้วลอสยอฮาตาเนาะจะหูว่างหูเฉยหอเอมัวมีตุมีหัวมาหัวเตาใจเข้าทัวย่องย่องหยีวีฮาตามีหัวเตยหยานอเตอหยานอเตลอสยอเตรากูหลังเตาหลังบัวของต่อเต้มายุสุเตาคาเตมีหัวช้อนหลังเตาหลังบัวเตของต่อเต้ห้าช้อนมุมบัวเตจุดทะเลหนัวซื้อยุสุเตาคามีหัวจัวเตจัวกว่าถูกวิธีเอสเลนจัวเตาชดขอเช่าเนื้อหูมาเต้เถาอยู่นอกคงเต้โนรอนือสะเลจื้อกี่เต้กังม้อเต้เข้าถั่วเต้เตาย่องหยี่อ๋อมาจ้อวิธีจวดเต้หอกูมวนยอดส่วนตามดาวขอเช่าอ๋อไม่จวยอ๋อมงชาวจวนเต้เว็บไซต์เราสยองเล่นตึกือสังมงใช้จวนเต้ยูทูบกูมัวห้าปุ๊กกูมัวจ่องเก้าอ๋อจ่องเก้าคือโฮจวนกินจวดเต้เนื้อยอหัตันยอดส่วนเต้าจ่อไปไทยเต้หอมากูปุ่นเต้าหัตันเนื้อมัวอ๋อไปร่างเก้าคือหัตันล้างมือเจ็ดขั้นตอนเนาะมาปุ่ยมัวจ่องเก้าห้าเอจือหาจ่องเก้าคือมัวตุ๊กตาลูเต้นลอสยอจองเก้าคือต้นเฮงลูอวยิ่งอย่างกูมัวตัวอย่างเก่าฮะยอฮาตาจะมีตุ้มยัวยาวยาวไอจูเป้าสอยวัวคาเลยจังลอจอจองเก้าหนัวจมยัวใช้มามียัวยัวเจ้าอวอแต่กูจะมัวจังสุดสุดลอสยอจังลูเป้าหนัวจะลูถังขาจัวไปอีจงน่ะจะกูตีนังจังสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวไอจวนจือหนัวเจยัวจักงลูจออีจังกี่ลอสิจัวไปสวดเล่าเต้านงกงกี่ลอสิอวกีจวนซื้อมันยอดจวนเต่าร่างกี่ลอสิหนัวยอกูยอดจออีร่างกี่ลอสิคือยออาลีเสงท่อร่างลุจ้าคือลุ่มใบหาตาฝืบไปลุบปอมงลุ่มใบชั่นจอหนัวมาอยู่มอร่างหนัวจะลุจอจวสวดเราเต่านงกงกี้ลอใจอ้วกี้ไออีปลาโนเจกูเลยหมั่งจอกังลุมัวอีช่างสุดสุดฮะเจ้าฟัวจวดเลยนางถังจวไปสวดเราเต่าเป้าจวนซื้อ

ส่วนซื้อหนัวเจกุยมัวอีจังสู่สื่อจงเจ้าโลทางคาจัวไปอีจงหนาจึกุตีนิ่งจังสวดเลิกเต่าเป้าเนอเนาะส่วนเต่าในสมาร์ทกือย่ออธิบดีกรมการจัดหางานกูเต่าเต่าตวนถั่วเต่าหาตาเนาะส่วนเต่ากรมการจัดหางานกูเต่าให้ใจรับสมัครจอต้นแห่งกือยมหงวัดลังหนูเนาะส่วนเต่าลู่เต้เชอร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตคือจุจัวตูนายจ้างคือย่อจอบริษัทคืออัวจอกิจการผลิตจอกระป๋อง5จอผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมหนอมาปั้วยัวๆตั้งชอย่อชื่อตำแหน่งอัวกี้เอยัวยัวตั้งชอเก่าเปล่าแหล่งหลอดสยอเก่าเปล่าเปล่าอัตราหนอมาย่อปั้วยัวๆตำแหน่งช่างไฟฟ้าช่างกลพนักงานควบคุมเครื่องจักรเครื่อง5ช่างเครื่องหนอ5จอพนักงานไฟผลิต5ตูหัวหน้างานหนอมาปู้หยัวปู้จอญาลีมาปู้หยัวปู้จวนเดอยออีเช้งจั่วปัวจู่จัวอีหวังบ่าดีแรมโนเนอลอซุยอทาอีหวังชังอีหวังชังเช้งอีปัวจู่จัวจั่วหวังบ่าหนอต่ออีลุลีมันจู่จอญาลีตังซอเตยอจวนเดอจอหนูจื้อหลอดสีหยอนยอดจวนเต่าจออัตราแลกเปลี่ยนเต่าจอเต้เฉลอหาตาก็ยอดติโอเอเต่าอีเช้งจั่วปัวจู่จัวยออีหวังดีแรมหนอมายอดจวนเต่าปัวลุเต้เฉลเจปัวซื้อจอญ่ายอดจอญ่าสกุลเงินดีแรมหมอหัวยอดจัวเต่าไปเต้เฉลไทยเต่ยอจอญ่าหนัวไปยอซื้อว่าบาทโนหอเจยอหาตามัวจอญ่าดีแรมหนัวลูหลงเป๋าลุนแลกเปลี่ยนอัตราหอเจยัวเต่ายออีหวังช่างเช้งอีปัวจู่จัวจั่วหวังบาทโนเนอยอดส่วนเต่าดุนเต่าเชดจอญ่าหยดเหล่าลอยยวงไก่เลยจังห้าอ๋อมาพวกกูหาตาพวกมัวสัญญาจ้างอัวลุชหอยออ๋อหยงอัวกีเออัวตลังหนูอีนูอีชั่วโมงหนอมาอีลูลีเปียเตป่วยยัวอัวยอเจ้านู้นเนอเออีลูลีเปียหนัวเจเต้าสูอีนู้อ๋อเอยอดส่วนเต่าจอนายจ้างมาป่วยยัวใช้ยัวจอเช่าปืนเช่าจัวจอเช่าหมอไปปลัวเราสุยอป่วยยัวอยู่เช่าอยู่หมออยู่ไปปลัวหนอฮะป่วยยัวเถจอไงเต่ากี้ค่าโดยสารคือมงเต่าใช้ยางตัวซื้อเต่ากูอยู่มงเราป่วยเถห้าเต่ากูจอกังลูหลอปัวเจ๋งเถฮานัวเนอเอเถากูอยู่ตักชมาอยู่ยัวจุเตาอวดลังหนูจกวดตังสิ้นสุดปัวเลสัญญาจ้างเอปัวยัวเถเต้งเลค่ารักษาพยาบาลค่าโอทีจอยู่ห้าหนอฮะปัวอยู่อวดเจ้าเลยจุกี้ใจกฎหมายแรงงานกือยอดส่วนเต่า UAE ลอสยอนยอดส่วนเต่าปัวลุเต้เฉาฮะนู่กือปัวหยัวมั่วจู่ตังเลยหนูเสือหอปัวหัดเฉียงหยัวมั่วจ๋อวันลาพักผ่อนลอสยอนนู้ชูจะอยู่ไปเจ้านู้ต่ออีลู่ชงฮะเนอฮะปัวมั่วประกันคุ้มครองเจ้าเลยจู้กี่ใจโยหัดตาเล้งตือกือสังมองอัวฮะหนูหอมั่วเป็นสื่อกือหยัวสมัครเต้าจวนเดาทางเว็บไซต์toea.doe.go.th เต้าซื้อเลยนู้นัวมงสู่จวนนู้ติเน่งเก่าจื้อลูกเก่าลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนัวเต้าชัวชัวลูกชื่อเห่าหนัวจื้อเว้นวันหยุดราชการเนอมาย่อจัวเดาในสมาร์ทกู้หัดเฉ่งเต้าหาเลยหนัวห้าหาตาย่อจวนเต้าจอตำแหน่งงานห้าจอคุณสมบัติคือจอในจ้างปัวสังต้องการคือยัวยัวยัวมองมายศุยอดจอดต้นแห่งคือมั่วประสบการณ์เจ๋งเจ๋งว่าจอดลังหนุนเดาลูเหล่ายอดส่วนเดาตำแหน่งเดาหนอเอมั่วเป็นสื่อคือยัวสมัครเต้าชื่อตำแหน่งว่ากี่เอมั่วรายละเอียดเจอเลยหนัวอียอดตำแหน่งช่างไฟฟ้ามาป่วยยัวยัวเล่าแรงหนอเอยศุยอดจื้อเน่งน้องยงเน่งเก่าจุนไปเจ้าจื้อชง
ยศสุเต้าเกินเต้าตาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาไฟฟ้ากำลัง5อิเล็กทรอนิกส์นัวเนอร์ตำแหน่งที่อ้อคือปั้วใจย่อตำแหน่งช่างกลปั้วยศใจตั้งชอบเปล่าอัตราอวกีลอสยอบเปล่าแหล่งอวกีมายศสุย่อจ่อปั้วใจจ่อก็ย่อน้องโยงแหน่งเก่าจูเป้เจ้าชื่อชงตัวอย่างเก่าวุฒิคือปั้วใจย่อประกาศนียบัตรวิชาชีพลอสย่อชาร์ตลัวหนัวคือย่อสาขาช่างยนต์5ช่างเครื่องอ๋อตำแหน่งที่ไปคือปั้วใจย่อตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรช่างเครื่องมาปั้วหยัวย่ออ้อแหล่งลอสย่ออ้ออัตราย่อจื้อเน่งน้องยองเน่งเก่าเฮียงจูไปเจ้าจื้อยองคือหยัวจูเตาจบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพลอสย่อชัดล้วนหนัวคือเตาเก่าจอสาขาช่างยนต์5ช่างเครื่องลูกหนอยอดจัวตำแหน่งที่เปล่าย่อตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตปั้วหยัวใจไปแหล่งย่อจื้อเน่งเน่งเก่าเฮียงจูไปเจ้าจื้อยองจบวุฒิการศึกษาย่อจบม.เจ้าลอสย่อมัธยมศึกษาตอนปลายซื้อหนอ5ตำแหน่งที่ชื่อตำแหน่งต่อกั้งเกยย่อตำแหน่งหัวหน้างานมาหัวหน้างานกุยอแผนการผลิตหนอไอ้ปวดใจอีแหล่งซื้อเนอน้องยองยอเน่งเก่าชื่อสู่ไปเจ้าชื่อยงยัวสู่เต้าจบปริญญาตรีสาขาคือเกี่ยวข้องจูจัวปวดเลยหนุ่มหนอเราสุยอเลยกลางหนุ่มหนัวเนอมาปวดยัวใจรับสมัครกีรับสมัครชาหนัวเต็นหึกกุยออีขอกุยอชาตัวเน่งมงวัดกลางหนุ่มยอจัวหรือลูกเต้เชากุยอจอหนุ่มซื้อกรมการจัดหางานปั้วเตาช้ามงจัวหรือลู่ไต้ชอมาหนึ่งกุยออีขอคืออีขอทางหนุ่มกืนน่าสนใจฮะยองมงอวดช่างเปล่าเลยเนาะยอฮาตาไม่เล็งตือเอมัวเป็นสื่อคือยอมมงเต้าเราสยอมมู่วุฒิการศึกษาหอคือไม่จบลุนด้านหัวฮะช่างเต้าฮาตาไปจอคือตีมงหอกูมัวจ้องแรงเต้าถูกคือจบลุนเดาจอสาขาคือกูฮาตั้งลุนหัวยอฮาตาไม่สังมัวฮะหนูเจมัวเป็นสื่อคือยัวมงสมัครเต้าจื้อเลยนู่นัวจูนุติเน่งเก่าจื้อลูกเก่าลินตู้เฮียงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าจับยัวหนัวจวนเต่าตูเว็บไซต์ toea.doe.go.th เต่าอ๋อหัวยอฮาตาไม่เล่นถือคือสังเป้าจอรายละเอียดเต่าล้วนหนัวหนัวหล่อไม่กูมัวเป็นสื่อคือยัวมงใช้เต่าจวนเต่าตูเว็บไซต์คือกูฮาตังลูหนัวเต่าเนอเอยูฮาตาไม่ช้าจู้เต้าไม่ยูจู้เต้าหอไม่มองใช้ส่วนเด็กตัวตัวเพจหอตัวเพจเฟซบุ๊กคือย่อ NBT Connect เลยเฟซบุ๊กเนอมาป้วนหยดป้วนหยดขวาโพสจู้หัวเอไม่มองช้าเต้าส่วนเด็กขอหนัวอ๋อเย่กูกู้ส่วนมดช่างสุสื่อหนัวเจ้าลูถังขาดส่วนไปสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวเอส่วนจื้อหนัวเจยัวลูมดเจ้าฟดหยดเลยนางถังส่วนไปสวดเล่าเต้าเป้าส่วนจื้อมาจอหนูจื้อคือใช้ชัวฟวดยวดไล่นางกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตานู้นัวอยู่เมื่อนางคือยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าแฝงปวนยอดจัวพังเก่าเต้อยู่เมื่อนางลูลูฮาอยู่เมื่อจัวลูยอดจัวเก่งขอเช่าแฝงดาวยอนางอยู่ลูยอดจวนเต่าลูเสียงตากกำแพงเพชรฮาลูเสียงเพชรบุญฟวดยวดซานู้นัวยอดคือยังเล่นเต่าเน่งเก่าอีจูนเน่งเก่าเปล่าองศาเซลเซียสฟวดจัวกูยอดคือยังเต่าเป้เจ้าเป้จูเป้เจ้าเจ้าองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้าก็ยังเล่นเต่าเก่าจูนเงากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจวนนุติเก่าจื้อจูนุติเก่าย่างลูกเก่าลินตู้หยงอัดเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจวนหนัวมั่วนางก็ยังเล่นเต่าเป้เจ้าจูเปล่าเจ้าแฝงปัวยอดจวนพังเก่าเต้อยู่มั่วนางลูลูยอดจวนเก่งขอเช่าห้าหนัวหัวยอดจวนนุติเก่าหยีจูนุติเน่งเก่าอีลูกเก่าลินตู้หนัวมั่วนางก็ยังเล่นเต่าเก่าจูเป้เจ้าแฝงปัวยอดจวนพังเก่าเต้มากูปู่เต้าฮาตาอ้อนู่นัวเจกูหัดเจงอยู่มั่วนางลูมินจื้อยอดจวนพังเก่าเต้หนัวฮะหัวยอดฮาตา
ยอดจวนนุติเกาหยีมงจวนเองเกาอี้หล่อเตจอดเล่นนางนี่ยัวเจ้าจอหล่อเนอะไอ้อ้อนู่นัวเจยวงคังจวนลูกใจดูนอหล่อมายอดจวนดูคือลูกใจนี่ยัวหลงเปล่าอ๋อมาเจ๋งๆคืออยู่จวนเตมีหัวเต้าใจเขาทัวย่องย่องหยีมาสวดเลยอยู่เต้าใช้หัวเตมีตู้มีหัวตัวจงฮ่าไอ้กูจะรู้ถังคาจวนเตอีจงหนาจือกุตินังจังสวดเลยเต้าเปล่าเลยหนัวไอ้จวนจื้อหนัวอ๋อเจกูกูยัวจอกังลูจออีร่างกี่หล่อใจจัวไปสวดเลยเต้านองกงกี่หล่อใจว่ากี่จวนจื้อฮ่าตั้งสมาวันได้ยัวนองร่างกี่หล่อใจหนัวเจกูยัวลูถังคาจัวสวดเลยเต้าเป้ามินจื้อฮาตาเนื้อจวนเต้าไปสู่ต้องจวนเต้าหนัวมาโน้นนัวฉังตู้กูกูหล่ออินนู้ก็เลยอ๋อจะฉังตู้ตัวเต้านางหยกเขาลูตั้งจื้อได้ห่อเตอจัวลุ้นดูเนื้อช้าช้าเห็นห่อเตจะฉังตู้ตัวกูมอกเกิงเก่าเลยเนอเออตั้งสมัยยุคตาจอฉันต้องรัวเหล่านอเจจอฟัวจัวกู้ยงจอฮะเอ็งยอดส่วนแต่ไม่เตยใจจอนี่ฟัวจัวยงเลยจังเหล่าช่างดอกตัวกงกี้รอใจเต้าส่วนดอกสูต้องจวนดอกหนัวรอชิยอนเต้าสูต้องตัวกงกี้รอใจเต้าส่วนดอกตุ่มเบอร์สูต้องศูนย์ชื่อเป๋อหยางเจ้าศูนย์ศูนย์หยางเต้าอ๋อเอ็งส่วนจื้อหนัวเจกูยอดจากกลางลูกจออีร่างกี้รอใจกูยอดถอดต้นดอกอีตูพงยือก็สืบลงไปหัวโซจูก็ส่องดอกตัวหาตาก็สังนงอี

ฮักกัวปักกลูปักเจเดเซตบันเนี่ยตอนบัตรที่บัตรโตกิเลนกึจาดินาคูในเตวดาตากอนเลอัลโลดโดดิซอลเลอร์ปากอยดาบัตรประจำตัวประชาชนเมกีเลอเอาเดนตาเป็นหนอตชิเซฟเลยนี่หนอบัตรเป็นหลอมุนหนอหลอตบัตรตีหลอนอาจูบาอัตเตวดาดินี่หนอบากาเดโดดตากอนตากวายดาเอจะกอนได้เบกเฮ้เล่เล่เราจะบ้าได้เบกจะก็ตีหลอมือเลยปักกว่าปักกาคือกวาดดอดเทียหนอกว่าเท่ากว่าปาเตวดาดิเลจะเลเกียตึกริบบ้านแต่มาตึกยอเนาะมาตึกยอไม่มีเลยปากอยดาบัตรประชาบัตรประจำตัวประชาชนมีกี่ดอลเลอร์บาทนึ่งบาทแล้วแต่เพิ่นหน่อไว้ดาจะชีเซฟเลยมีกี่เนาะบักการเนี่ยเมื่อรับบัตรประชารัฐเนาะในมูเนดึกเมื่อรับบัตรประชารัฐติดล้อดิซอลเลอร์ปาไม่ขี้เหน็นตากอปาขี้เหน็นนึ่งบัตรประชารัฐตาขี้เหน็นไว้ดาเนื้อแต่เพิ่นหน่อเลยดิซอรหัสพันตาจันนี่เนาะบักกะเมื่อเวดาย้อนเนี่ยปัทเถียตะเลตะแม่ญาติปานในปุรตาเดบักกะนี่เมื่อรหัสพันตะคะนี่ย้อกะกีดิซอลเลตะจอกคีแซบเลือคึบเลือตะคะนี่บักกะเมื่อเวดาแลมื้อนี้มื้อซอลเลอุแพลอันนี้อุแพลเนาะบันเนี่ยตัวปักกัวนะเสจิเนาะดิเนี่ยโคนี่บับหลอเจเนาะตาเสภัยเตกูดับเวมื้อกะพาติเลือดอะชะกะตอนเล็ดเพล็ดล่ะแลกันหนากินดอตัดสวีทเพลอเนาะอันประกอบกับคิดดอกันหนาเลยมึงขอเทวดาเจ็บแปลกือบื้อแปลกือเดี๋ยวจะกวาดแลกว่าเกจะชมหมดเลยจะแปลกือนาจะคลื่นระบาดเนาะแล้วเฟซบุ๊กอปูเฟซบุ๊กอปูแฮตโดดตัวจบกับอากาดอเจตาตันิญาอีพรไพรป่าเมเกพัทรามเกเลิกกิติชัยเมเกพลศักดิ์เมเกเจนหนึ่งเจนหนึ่งแฮตโดดตัวจบกับเจนเนาะงานคือเงินตาบลูกก็กะเนาะดับบิวเวอากาคิชีและเฟซบุ๊กไม่เหม็นแล้วทิกตอกอับปูดับกระตืออาการลุยชีบาลัดถอดตื้อแล้วอาการลุยชีหนูไม่ภาพหัวในบุลกระเตลบุลกระเตลแล้วใส่ชีคุชีเจ้าเนาะดับเบิ้ลแวร์ตับดูดออกมาแล้วก็คอจะเกิดแฮตุกอดับเบิ้ลแวร์ขอคอเดนตาการเลือดตาหมกกันหนาดอซาเลอร์เจฮเตตาเลอร์โซอากวอร์และจอดแตกวอร์เดแล้วก็ชิคเนตตุกอดับเบิ้ลแวร์ดอเจเนาะแล้วตาเชก็ตอนมือเขียนรอตินารีและตีเลสเซนารีเตะเตจอดเตะกว่าเหรอเตะจอดเตะตลอดบ่ายตะขมเมื่อแล้วไปเฮเตะคดือกันยารบาดจีรปูเลยนะนอมาเลมาเกดบีแม่ไปใส่ตีๆเหรอล้อบาดเตะเดเตะนอดิแหละดิหลอดเนาะข้อกันหนาเราเลยจะโตโจโตโจเตะเสจีนอและอัศสเซทและวิทยุปูเนเลือกรอเนาะเลือกรอมือขีรอตินารีและตีเลสเซนารีแต่หันยาอีจะเกิดเตะดับไปยี่หรอโอชัวเทเบมือซาพีตุกอลดอซาเดียเจาะสาปีเนาะเสมอเฉลิมสิริวงชัยเลือกก่อเนาะกันหนาตาสวีเลอเตวดาตาแหละตาสวีค่ะจะชื่อถอมก่อวีจะสร้างก็แปลงก่อนตาแหละอัลลอฮ์มากิดอแต่จะก็เถกต่อฝากกับชอดได้มันจะทุ่งสุกีบาดอเนี่ยมันก่อจะเตจะสับเปลตาสวีตาแหละดับปุ๋ยกวาดดูกันหนาดาโพมากกว่าดาโพซาเพ่นหนอกีดอดือหนอดิแนวโคเนชั่วโมบาค่าคือแล้วปักกู้บือไข่เนาะสัญญาหน้าเกี่ยวเนาะพัตตีธานินอัตาสวีจะแผลมขอลิมแหละตัวนั้นนี่น้องมีเลยเหรอหนอตาดำร้อนไงแผลมีขอลิมแหละโอ้ดับแหววหนอหลกมิดหลกหมันเลือดหนอปัญญากว่าดอตาปัญญากว่าดอตาพบกันนาดาพบวิสาจูเนาะตัวนั้นนี่น้อมมีเลยบ่าเดอแลกดอลเลอร์ตาหลออันนี้มากิเลอร์ตาสวีมุกก่อนตาแหละดับปูแวขึ้นดอกันนาเดอมุกขอดอตการโทรศัพท์ตัวดูตัวจุกว่าเตวดาเศร้าเลออำเภอปลายเนาะเศร้าเลออำเภอปลายเดอตะหมกกันนาซาหรือโพธาโพเลอร์จะมีปลาอื้อเวดาเนาะเตวดาดีนี่เดหรือโพธาโพจะมีปลาอือดาอูดาเขาเริ่มข้อจะเตจะสักก็แปลแต่สักหวิ่งข้อค่ะอัลลัมมาเด้อมากันเลยดีค่ะฮัลโหลคุณลูกเวสก็เลิกเวจอสักเกินยาแบนอัตตาสวีเตวดาเลิกนั่นแหละกันนอนลุ่ยเนาะกันนอนลุ่ยเนาะฮัลโหลคุณลูกเวดิโซเลอร์ฮักก็สื่อกับปอซะจานี้เนาะเนาะแล้วก็น่าสก็เกมีมอตามึงเมื่อก่อนสรัมมึงเก่งสรัมมึงเก่งก็ได้นั่นแฟร์วิลเลียนนะคนหนูนั่นเองมาดาที่บาดหลอนเนี่ยวิซาจูดับไปเฉยแล้วการนอนโลมอ่ะนี่การนอนโลเล่นดิสโซเลอร์ฮัลโหลคนหลุดแก๊สก็ขอเดาขึ้นหนากีดอนเล่นหลุดเล่นทาตาตีตาเชิดก็ต่อเลยแล้วจะมีปลาอื่นอ่ะตาบลื้อเนาะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตัดปูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการ

0: คลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
1: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
0: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
2: นายไนเจล คลาร์ก รองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกลับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณนสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถกลับลงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเจลกล่าวได้ว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาสิภาโลรายงาน
0: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
3: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
0: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
4: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

0: ประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อในระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้อราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปามือแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีกลวัฒน์และยั่งยืนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริม

0: ความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
1: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตรอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้ง2ประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าได้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าได้ความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที
2: ่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการสถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือน

0: ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระ

0: น้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมาลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจีฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมี

0: ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบาน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานข้าแต่เทพเจ้าขอเหล่าท่านจงทูลแด่พระมารดาของเราผู้มีพระนามพระแม่มัทสีถ้าพระมารดาต้องการจะติดตามลูกก็ให้รีบติดตามมาทางนี้เร็วๆอย่าไปทางอื่นจะได้พบลูกทั้งสองพระมารดาไปหาผลไม้ในป่ากลับมาไม่พบลูกจะระทมทุกข์ขนาดไหนวันนี้คงหาผลไม้ได้มากจนลืมกลับอาสมคงไม่ทราบว่าลูกถูกพรามใจร้ายผูกไว้แล้วตีเหมือนตีโคถ้าลูกทั้งสองได้พบพระมารดาเสด็จกลับมาจากหาผลไม้ในเย็นวันนี้พระมารดาคงประทานผลไม้กับรวงผึ้งให้พรามพรามนี้กินอิ่มแล้วคงจะไม่พาลูกทั้งสองรีบเดินทางไปแม่จ๋าเท้าของลูกบวมพองแล้วลูกเจ็บเหลือเกินพรามก็ยังเร่งให้เดินไม่หยุดพระธิดากันหาชินาสะอึกสะอื้นร้องไห้รำพันเดินตามพรามไปในสถานที่ต่างๆพระนางเจ้ามัทสีเมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระโอรสและพระธิดาให้พราหมณ์เท่าเป็นทานเกิดมหัศจรรย์มหาปัทภีบรรลือลั่นโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกหมู่เทวดาผู้อยู่ในหิมวันตประเทศเป็นประหนึ่งว่าหัวใจจะแตกสลายเพราะได้ยินเสียงร้องไห้รำพันของสองพี่น้องที่ชูชกพราหมณ์พาไปต่างปรึกษากันว่าถ้าพระนางเจ้ามัทสีเสด็จกลับถึงอาสมสถานแต่หัววันพระนางไม่เห็นพระโอรสพระธิดาในอาสมทูลถามพระเวสสันดรทรงทราบว่าพระสวามีพระราชทานให้พราหมณ์ชูชกไปแล้วจะต้องเสด็จตามไปด้วยความรักพระโอรสก็จะประสบทุกข์อยู่กลางป่าอย่างสาหัสเหล่าเทวดาจึงให้เทพบุตร3องค์จำแรงกายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองไปขวางทางเสด็จพระนางมัทสีไว้แม้พระนางวิงวอนขอทางก็อย่าให้จนกว่าดวงอาทิตย์จะตกดินและจัดการอารักขาพระนางให้ดีอย่าให้สัตว์ร้ายทำอันตรายพระนางได้เทพบุตรทั้ง3ต่างจำแรงกายกลายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองมานอนหมอบเรียงกันขวางทางที่พระนางเจ้ามัทสีจะเสด็จมาส่วนพระนางเจ้ามัทสีขณะเข้าป่าหาผลไม้ทรงหวั่นพระทัยว่าพระองค์ฝันร้ายจะรีบหาผลไม้แล้วกลับมาอาสมแต่ยังวันขณะเดินเที่ยวหาผลไม้ก็เกิดลางร้ายเสียมหลุดจากพระหัตถ์กระเช้าก็พลัดตกจากบ่าพระเนตรเบื้องขวาก็เขม่นต้นไม้ที่กินผลได้ก็ไม่ค่อยมีส่วนต้นไม้ที่กินผลไม่ได้ก็กลับออกผลมามากมายเต็มไปหมดพระนางหลงทางกำหนดทิศไม่ได้ทรงรำพึงอยู่กลางป่าว่านี่เป็นอย่างไรหนอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้หรือจะเกิดเหตุไม่ดีอะไรกับเรากับลูกหรือพระสวามีทรงรำพึงกับพระองค์เองว่าเสียมก็หลุดจากมือกระเช้าก็หลุดตกจากบ่าในตาข้างขวาก็เขม่นหาผลไม้ก็ไม่ได้ทิศทั้งปวงก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงพระนางเจ้ามัทสีคำนวณดูเวลาว่าอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วจึงเสด็จกลับอาสมในเวลาเย็นขณะเดินมาตามทางสัตว์ร้ายได้นอนขวางทางพระนางรำพึงว่าอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วอาสมก็ยังอยู่อีกไกลเราจะนำผลไม้ไปให้พระสวามีและลูกทั้งสองได้อย่างไรพระองค์อยู่ที่อาสมเห็นเรายังไม่กลับคงจะปลอบโยนลูกซึ่งกำลังหิวลูกทั้งสองเป็นกำพร้าเข็นใจเคยได้ดื่มนมตามเวลาเคยลุกวิ่งออกไปรับเราใกล้อาสมเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยนมแม่ทางเดินไปอาสมก็มีเพียงทางเดียวด้านข้างมีสระลึกไม่มีทางอื่นแยกไปอาสมครั้นแล้วพระนางทรงยกพระหัตถ์ขึ้นประนมกล่าวว่าข้าขอนอบน้อมพระยาพาละมฤคะผู้มีกำลังมากในป่าท่านทั้งหลายเป็นพี่ของข้าโดยธรรมจงหลีกทางให้ข้าด้วยเถิดข้าเป็นมเหสีของพระเวสสันดรผู้ถูกเนรเทศให้มาอยู่ป่าขณะนี้พระองค์อยู่ในอาสมเพียงคนเดียว
2: คงกำลังปลอบลูกน้อยทั้งสองที่หิวกระหายคอยมองทางข้ากลับมาขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ข้าได้ไปพบลูกทั้งสองดวงอาทิตย์ก็คล้อยลงต่ำนี่ก็เย็นมากแล้วอาสมก็อยู่อีกไกลลูกกำพร้าทั้งสองน่าสงสารคงจะยืนมองทางคอยแม่มารากไม้ผลไม้นี้มีมากและอาหารก็มีไม่น้อยข้าจะให้พวกท่านครึ่งหนึ่งพระมารดาของข้าเป็นพระราชบุตรีและพระบิดาของข้าก็เป็นพระราชบุตรเช่นกันท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ของข้าโดยธรรมขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ด้วยเถิดแม้เช่นนั้นเทพบุตรที่จำแรงเป็นสัตว์มาขวางทางก็ไม่ยอมหลีกทางให้รอจนรู้ว่าได้เวลาจึงลุกขึ้นเดินหลีกไปเมื่อสัตว์ร้ายทั้งสามไปแล้วพระนางเจ้ามัตสีจึงกลับมาอาสมอย่างรีบเร่งวันนั้นเป็นวันพระอุโบสถพระจันทร์คืนเพ็ญส่องสว่างไปทั่วผืนป่าเสียงนกกลางคืนแว่วมาจากที่ไกลพระนางเจ้าเสด็จถึงท้ายที่จงกรมไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยออกมายืนรอรับจึงรำพึงกับพระองค์เองว่าเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมเต็มไปด้วยฝุ่นเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นยืนรอรับที่นี่แต่วันนี้ทำไมไม่เห็นลูกทั้งสองร่าเริงวิ่งมาต้อนรับค้นชายพกแม่ทำให้แม่ชื่นใจวันนี้ไม่เห็นลูกแม่ทิ้งลูกไว้แล้วออกไปหาผลไม้เหมือนแม่นกออกจากรังเหมือนแม่ราชสีทิ้งลูกไว้ไปหาเหยื่อแม่กลับมาไม่เห็นหน้าลูกรักทั้งสองเห็นแต่รอยเท้า

ย่ำอยู่ตามผืนทรายกองทรายที่ลูกทั้งสองกองไว้ก็ยังเกลื่อนอยู่ไม่ไกลจากอาสมแม่เคยเห็นลูกทั้งสองเอาทรายโปรยเล่นจนกายขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นวิ่งไปรอบๆนี่ผลมะตูมเหลืองที่ลูกเล่นตกอยู่น้ำนมคัดเต็มถันแม่เจ็บจนปวดแต่อกแม่กลับปวดร้าวราวจะแตกเพราะไม่ได้เห็นหน้าลูกเมื่อก่อนอาสมเหมือนมีมหรสพเพราะลูกทั้งสองร่าเริงเล่นกันสนุกสนานแต่วันนี้นี่อย่างไรอาสมช่างเงียบเชียบเสียจริงแม้แต่ฝูงกาก็ไม่มีฝูงนกก็หายไปหรือลูกทั้งสองตายเสียแน่แล้วพระนางมัตสีทรงรำพันเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรวางกระเช้าผลไม้ลงเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนิ่งอยู่ลำพังเพียงพระองค์เดียวแต่ไม่เห็นพระโอรสและพระธิดาจึงทูลถามว่านี้อย่างไรกันพระองค์ทรงนิ่งอยู่ได้เมื่อคืนหม่อมฉันฝันร้ายใจก็หวาดหวั่นอยู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแม้ฝูงกาฝูงนกก็ไม่มีลูกทั้งสองหายไปไหนหรือถูกสัตว์ร้ายกัดกินเสียแล้วหรือใครนำลูกทั้งสองไปพระองค์ส่งไปให้เป็นทูตเฝ้าพระศรีพีราชที่กรุงเชตุดรหรือเธอผู้ช่างเจรจาหลับอยู่ในอาสมหรือพากันแอบไปเล่นข้างนอกแล้วพลัดหลงไปแม้พระนางมัตสีจะกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรพระนางจึงกราบทูลว่าเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่อมฉันหม่อมฉันมีความผิดอะไรพระองค์เฉยเมยกับหม่อมฉันเช่นนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการที่หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองการไม่เห็นลูกเป็นทุกข์มากอยู่แล้วแต่พระองค์มาเย็นชาไม่ตรัสกับหม่อมฉันเช่นนี้ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าคืนนี้พระองค์ไม่บอกหม่อมฉันว่าลูกไปไหนพรุ่งนี้พระองค์คงจะได้เห็นศพหม่อมฉันเป็นแน่พระเวสสันดรดำริว่าจะให้พระนางมัตสีคลายความโศกพระบุตรด้วยคำหยาบจึงตรัสว่ามัตสีเธอเป็นราชบุตรีมีเกียรติรูปร่างหน้าตาก็งามไปหาผลไม้ตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำทั้งในป่าก็มีพรานดาบทและวิทยาธรท่องเที่ยวอยู่เป็นอันมากใครจะรู้ว่าเธอทำอะไรลงไปหญิงที่ทิ้งลูกเข้าป่าตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำเช่นนี้ไม่มีใครเขาทำกันเธอไม่มีแม้เพียงแต่จะคิดว่าลูกตัวน้อยจะเป็นอย่างไรหรือสามีของตนจะคิดอย่างไรเธอไปป่าแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำอย่างนี้คงเห็นว่าฉันยากเข็ญพระนางมัตสีไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าพระสวามีคงเข้าใจผิดที่พระนางกลับมาช้ากว่าเวลาจึงทูลว่าพระองค์ได้สดับเสียงร้องคำรามกึกก้องของราชสีและเสียโคร่งที่มากินน้ำในสระหรือไม่และขณะหม่อมฉันเที่ยวหาผลไม้อยู่ในป่าใหญ่ก็เกิดลางร้ายหลายอย่างเสียมหลุดจากมือกระเช้าที่คล้องอยู่บนบ่าก็พลัดตกหม่อมฉันตกใจกลัวเป็นห่วงพระองค์และลูกได้ยกมือขึ้นไหว้ไปทั่วทิศอธิษฐานขอให้หม่อมฉันและพระองค์ตลอดจนลูกๆรอดพ้นจากภัยนี้ขออย่าให้ราชสีและเสือเหลืองทำอันตรายเลยหม่อมฉันคิดว่าวันนี้เกิดลางร้ายหลายอย่างทั้งเมื่อคืนก็ฝันร้ายจึงตั้งใจจะกลับเร็วกว่าทุกวันแต่หาผลไม้ไม่ได้ไปที่ไหนก็มีแต่ผลไม้ที่กินไม่ได้จึงกลับออกจากป่าเย็นไปซ้ำร้ายราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองก็มาขวางทางหม่อมฉันจึงมาจนตกเย็นขอพระองค์ยกโทษให้หม่อมฉันเถิดแม้เช่นนี้พระเวสสันดรก็ไม่ตรัสอะไรกับพระนางพระนางมัตสีรำพันโดยประการต่างๆว่าทำไมไม่ตรัสกับหม่อมฉันบ้างหม่อมฉันนุ่งห่มหนังเสือเหลืองเก็บผลไม้ในป่ามาให้พระองค์และลูกตลอดมาหม่อมฉันฝนขมิ้นทาให้ลูกนำมะตูมสุกเหลืองนี้มาให้ลูกเล่นและเก็บผลไม้มาด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องเล่นของลูกขอเพียงให้พวกเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกพวกเราถูกเนรเทศจากว่านแคว้นร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาไม่ใช่เพราะหม่อมฉันรักพระองค์และลูกหรอกหรือพระองค์เห็นลูกบ้างหรือไม่หม่อมฉันเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นพระหูสูตรไว้หรืออย่างไรชาตินี้จึงต้องมาพลัดพรากจากลูกแม้พระนางมัตสีทรงรำพันอยู่อย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรด้วยทุกข์ของแม่ครั้นพระเวสสันดรไม่ตรัสอะไรพระนางมัตสีก็หวาดหวั่นใจจึงอาศัยแสงจันทร์ออกเที่ยวตามหาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆมีต้นว่าเป็นต้นซึ่งเป็นที่พระโอรสพระธิดาเคยเล่นทรงคร่ำครวญไปตามต้นไม้ที่ลูกเคยนั่งเล่นแต่ก็ไม่เห็นลูกเห็นเพียงตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้า

จากที่อยู่เพราะเสียงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางมัตสีพระนางมัตสีไม่เห็นลูกทั้งสองที่อาสมก็ออกจากอาสมเที่ยวตามหาไปตามป่าอีกครั้งทรงรำพันว่าพุ่มไม้มีดอกและสะโบกขรณีมีนกจากพรากส่งเสียงร้องดารดาษไปด้วยดอกมณฑาและปทุมอุบลรอยลูกทั้งสองมาเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหายไปไหนเมื่อพระนางมัตสีไม่พบลูกจากที่ไหนก็เสด็จไปหาพระเวสสันดรอีกเห็นพระองค์ประทับนั่งมีพระพักเศร้าหมองจึงทูลว่าพระองค์ไม่ได้ออกไปหาฟืนไม่ได้ไปตักน้ำไม่ได้ก่อไฟฉะไหนพระองค์จึงดูอิดโรยอ่อนแรงเศร้าหมองพระองค์เป็นที่รักของหม่อมฉันไม่มีใครที่หม่อมฉันรักยิ่งกว่าพระองค์เมื่อก่อนความทุกข์ยากนานาประการหายไปเมื่อได้อยู่ร่วมกับพระองค์แต่วันนี้แม้หม่อมฉันเห็นพระองค์กลับทำให้เกิดความเศร้าโศกมากขึ้นแม้พระนางมัตสีกราบทูลถึงอย่างนี้พระเวสสันดรก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระเวสสันดรเย็นชาไม่ตรัสด้วยพระนางก็เต็มแน่นไปด้วยความโศกเศร้าร่างกายสั่นเทิมเสด็จเที่ยวตามหาลูกไปตามที่เคยตามหาครั้งก่อนเมื่อไม่พบก็เสด็จกลับมาเฝ้าพระเวสสันดรอีกกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่พบลูกลูกทั้งสองคงตายแล้วแน่พระนางมัตสีเศร้าโศกเที่ยวตามหาลูกไปตามสถานที่ต่างๆถึง3รอบสถานที่ที่พระนางเจ้าเที่ยวไปตลอดคืนเป็นระยะทางราว15โยชน์ครั้นสว่างพระนางเจ้าเสด็จมาประทับยืนคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆพระเวสสันดรเพราะความที่พระนางเสด็จเที่ยวไปตามภูเขาเถื่อนถ้ำป่าไม้และความทุกข์ระทมขมขื่นใจจึงทำให้พระนางหมดแรงสิ้นสติล้มลงใกล้พระยุคลบาทของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทรงตกพระทัยมือไม้สั่นเข้าใจว่าพระนางมัตสีสิ้นพระชนจึงรำพึงว่ามัตสีเธอไม่ควรมาตายในป่าแดนไกลหากเธอตายในเชตุดรราชธานีก็ยังจะได้จัดการศพอย่างยิ่งใหญ่รัฐทั้งสองก็สะเทือนถึงกันแต่ตัวเราอยู่กลางป่าแต่เพียงผู้เดียวจะทำอย่างไรได้แม้แต่เสียมที่จะขุดเสาเชิงตะกอนเผาศพก็ยังไม่มีแม้พระองค์จะโศกเศร้าอย่างมากแต่ก็ยังมีสติเสด็จลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าจะดูให้รู้แน่นอนก่อนจึงวางพระหัตตรงหัวใจพระนางมัตสีทราบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่จึงนำน้ำจากพระเต้ามาแม้ไม่ได้ถูกเนื้อต้องกายพระนางมาตลอด7เดือนก็ไม่ทรงใส่ใจว่าพระองค์เป็นบรรพชิตเพราะความเศร้าโศกสงสารพระนางมัตสีทรงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าซ้อนพระเศียรพระนางมัตสีขึ้นวางไว้บนตักพรมด้วยน้ำลูบพระพักและที่ตรงพระหทัยประทับนั่งอยู่ครู่หนึ่งพระนางมัตสีก็กลับได้สติพระนางเจ้าทรงมีหิริและโอตตัปปะลุกขึ้นกราบพระโพธิสัตว์ทรงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าทูลถามว่าลูกทั้งสองหายไปไหนพระโพธิสัตว์ตอบว่าพี่ให้เป็นทาสพราหมณ์คนหนึ่งไปแล้วพระนางมัตสีทูลว่าพระองค์ประทานลูกให้พราหมณ์ไปเหตุอะไรจึงไม่ยอมบอกหม่อมฉันให้รู้ปล่อยให้คร่ำครวญเที่ยวตามหาอยู่ตลอดทั้งคืนพระเวสสันดรตรัสว่าพี่ไม่อยากบอกเธอให้รู้ตั้งแต่แรกกลัวจะรับไม่ได้เกิดทุกข์ว่าพราหมณ์เท่าเข็นใจมาขอลูกไปเธออย่ากลัวเลยจงยินดีเถิดเธอจงเห็นแก่ฉันที่ปรารถนาพระโพธิญาณอย่าคร่ำครวญนักเลยเธอคร่ำครวญร้องไห้มากก็ทำให้พี่เจ็บปวดทุกข์ทรมานมากหากเรายังไม่ตายก็คงได้พบลูกทั้งสองสัตบุรุษเห็นยาจกมาขอทานก็ควรให้เธอจงอนุโมทนาการให้บุตรผู้เป็นที่รักยิ่งเป็นทานของพี่พระนางมัตสีทูลว่าหม่อมฉันขออนุโมทนาพระองค์ทรงบริจาคทานแล้วจงทำพระทัยให้เลื่อมใสเบิกบานขอจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดครั้นพระนางมัตสีทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอพูดอะไรถึงขนาดฉันให้ลูกที่รักทั้งสองเป็นทานแล้วจิตใจฉันไม่เลื่อมใสความอัศจรรย์ทั้งหลายก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระนางเจ้าฟังพระนางมัตสีเกิดอัศจรรย์และเลื่อมใสการให้บุตรเป็นทานอันเป็นทานสูงสุดของพระเวสสันดรสละพระชายาเพื่อพระโพธิญาณภายหลังจากพระเวสสันดรให้บุตรเป็นมหาทานแล้วท้าวสักกะ

ราชดำริว่าเมื่อวานนี้พระเวสสันดรได้ประทานบุตรแก่ชูชกทำให้เกิดแผ่นดินไหวบัดนี้ถ้าจะมีคนต่ำช้าคนหนึ่งไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัทสีผู้ทรงพระสิริโฉมมีศีลาจารวัดงดงามเคารพรับพระสวามียิ่งกว่าชีวิตก็จะทำให้พระองค์อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติอย่ากระนั้นเลยเราจะแปลงเป็นพราหมณ์ไปขอพระนางมัทสีให้พระองค์บริจาคยอดแห่งทานบารมีพระองค์จะได้ไม่บริจาคพระนางมัทสีให้ใครแล้วถวายพระนางคืนให้ครั้นรุ่งเช้าอาทิตย์อุทัยแล้วท้าวสักกะเทวราชจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชรางกเงินไปปรากฏให้สองกษัตริย์เห็นแต่เช้าแล้วตรัสปฏิสันถานถามถึงการเป็นอยู่พระเวสสันดรตรัสว่าพระองค์ทั้งสองอยู่สุขสบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดในป่าใหญ่แม้จะมีสัตว์ร้ายมากมายแต่ก็ไม่ทำอันตรายเมื่อพระองค์ไม่อยู่ป่ามีชีวิตลำบากตลอด7เดือนเพิ่งจะเห็นพราหมณ์เป็นคนที่สองท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้ามาข้างในเถิดเชิญท่านเลือกทานผลไม้แต่ที่ดีๆดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนพระเวสสันดรทำปฏิสันถารพราหมณ์อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามถึงสาเหตุที่เข้ามาป่าใหญ่ท้าวสักกะเทวราชทูลว่ามาที่นี้เพื่อขอพระนางมัทสีอัครมเหสีของพระองค์เมื่อท้าวสักกะเทวราชในคราบพราหมณ์ชราทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรมิได้ตรัสว่าเมื่อวานนี้อาตมาได้ให้ทานลูกแก่พราหมณ์ไปแล้วถ้าให้พระนางมัทสีอาตมาจะต้องอยู่ในป่าเพียงคนเดียวแล้วจะให้มัทสีแก่ท่านได้อย่างไรพระองค์ไม่ทรงหดหู่ลังเลขัดเคืองราวกับจะยังภูผาให้บรรลือลั่นตรัสว่าอาตมาให้สิ่งที่ท่านขอด้วยความยินดีโดยไม่หวั่นหวั่นครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงจับพระกรพระนางมัทสีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งหลั่งน้ำลงในมือพราหมณ์ได้พระราชทานพระนางมัทสีแก่พราหมณ์เมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระนางมัทสีให้พราหมณ์เป็นทานได้เกิดความมหัศจรรย์ขนลุกพองสยองกล้าวแผ่นดินได้กำปนาตหวั่นไหวแม้พระนางมัทสีก็ไม่ได้แสดงอาการกริ้วพระสวามีไม่แสดงอาการขุ่ยเขินไม่กันแสงแต่ยินดีในการให้ทานของพระสวามีพระเวสสันดรคิดว่ามัทสีจะเป็นอย่างไรจึงทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางพระนางมัทสีจึงทูลถามว่าพระองค์มองดูหน้าหม่อมฉันทำไมหม่อมฉันเป็นชายาของพระองค์ตั้งแต่ยังรุ่นสาวพระองค์เป็นพระสวามีชื่อว่าเป็นเจ้าของหม่อมฉันพระองค์ทรงประสงค์จะพระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานตามพระประสงค์จะทรงขายหรือจะทรงฆ่าเสียก็ได้เมื่อสละพระชาลีราชโอรสพระธิดากัณหาชินาราชกุมารีและพระนางมัทสีพระเวสสันดรไม่ได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นไม่ใช่ว่าพระองค์เกลียดชังลูกทั้งสองไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รักพระนางเจ้ามัทสีจึงให้เป็นทานแต่เพราะพระองค์รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าจึงได้ให้บุตรธิดาและพระชายาผู้เป็นที่รักเป็นทานเพื่อพระโพธิญาณพร8ประการท้าวสักกะเทวราชทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงชมเชยว่าพระองค์ทั้งสองชนะข้าศึกทั้งมวลทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้แล้วปัทภีบรรลือลั่นส่งเสียงสาธุการกึกก้องไปถึงสวรรค์สายฟ้าก็แปรปราบไปโดยรอบเกิดเสียงโกลาหลประหนึ่งเสียงภูเขาถล่มทลายหมู่เทพทั้งพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระจันทร์พระยมและท้าวเวสสุวรรณมหาราชต่างอนุโมทนาว่าพระองค์ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งทำของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่อสัตบุรุษทำได้ยากภพภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษแตกต่างกันอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่สวรรค์การที่พระองค์เสด็จประทับแรมอยู่กลางป่าได้ให้พระโอรสและพระมเหสีเป็นทานนี้จะทำให้พระองค์สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาท้าวสักกะเทวราชดำริว่าไม่ควรจะชักช้าควรถวายพระนางมัทสีคืนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าข้าพระองค์ขอถวายพระนางมัทสีคืนแด่พระองค์เพราะพระองค์ทั้งสองมีฉันทะอัธยาศัยเสมอกันพระองค์ทั้งสองเป็นกษัตริย์สมบูรณ์โดยสายโลหิตทั้งฝ่ายพระมารดาและพระบิดาถูกเนรเทศให้มาอยู่อาสมในราวภัยนี้ขอจงบำเพ็ญบุญกุศลตามสมควรเถิดแล้วบอกว่าพระองค์เป็นพระ

อินขอให้เลือกรับพร8ประการครั้นท้าวสักกะจอมเทพตรัสอยู่อย่างนี้แล้วก็รุ่งเรืองเปล่งปลั่งด้วยร่างทิพย์สถิตอยู่ในอากาศพระเวสสันดรตรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะถ้าพระองค์จะประทานพรขอพระชนกทรงยินดีรับหม่อมฉันกลับจากป่าสู่พระราชนิเวศครองราชสมบัติตามเดิมนี้เป็นพรข้อที่หนึ่งหม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้มีนักโทษทำผิดร้ายแรงขอให้สามารถช่วยเขารอดพ้นจากโทษประหารชีวิตนี้เป็นพรข้อที่สองคนที่อยู่ในวัยแก่คนหนุ่มและคนกลางคนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีพข้อนี้เป็นพรข้อที่สามหม่อมฉันไม่พึงล่วงเกินภริยาคนอื่นพอใจแต่ในภริยาของตนอย่าตกอยู่ในอำนาจสตรีนี้เป็นพรข้อที่สี่ขอให้บุตรของหม่อมฉันที่พลัดพรากไปนั้นมีอายุยืนจนได้ครองราชสมบัติขอให้เขาครองแผ่นดินโดยธรรมนี้เป็นพรข้อที่ห้าขอให้หาอาหารได้โดยไม่ลำบากทุกวันนี้เป็นพรข้อที่หกเมื่อหม่อมฉันบริจาคทานทรัพย์สมบัติอย่าได้หมดสิ้นไปแม้บริจาคแล้วก็อย่าได้เดือดร้อนในภายหลังขณะกำลังบริจาคก็ขอให้จิตใจผ่องใสนี้เป็นพรข้อที่เจ็ดเมื่อหม่อมฉันตายแล้วขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งขออย่าได้เกิดอีกนี้เป็นพรข้อที่8ท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าไม่นานนักพระบิดาของพระองค์จะเสด็จมารับพระองค์ส่วนพระโอรสและพระธิดาก็อย่าทรงเป็นห่วงครั้นท้าวสักกะเทวราชประทานโอวาทอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับทิพยสถานของพระองค์พระมหากษัตยาธิราชเจ้าพราหมณ์ชูชกพาพระชาลีและพระกันหาชินาทั้งสองพระองค์เดินทางไกลถึง60โยชน์เหล่าเทพยดาได้อารักขาพระกุมารทั้งสองพระองค์ตลอดเส้นทางในระหว่างการเดินทางเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตชูชกก็ผูกพระกุมารทั้งสองไว้ที่ก่อไม้ให้บรรทมที่พื้นดินตนเองขึ้นต้นไม้นอนที่วางคาคบกิ่งไม้เพราะกลัวสัตว์ร้ายในขณะนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรและเทพธิดาองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัทสีมาแก้มัดพระกุมารทั้งสองออกนวดพระหัตถ์และพระบาทให้ส่งน้ำแต่งตัวแล้วให้เสวยอาหารทิพย์ให้บรรทมบนที่นอนทิพย์พออรุณขึ้นก็เอาเครื่องพันธนาการผูกไว้ตามเดิมและอันตรธานหายไปพระราชกุมารทั้งสองพระองค์ไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างไรเสด็จไปด้วยการอนุเคราะห์ของเทวดาอย่างนี้ครั้นสว่างแล้วชูชกลงจากต้นไม้พาพระกุมารทั้งสองเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่กาลิงครัตจนมาถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกาลิงครัตอีกทางหนึ่งไปกรุงเชตุดรเทวดาดลใจให้ชูชกเห็นทางไปกรุงเชตุดรเป็นทางไปกาลิงครัตชูชกจึงนำสองกุมารเลือกเดินทางมุ่งหน้าไปกรุงเชตุดรด้วยเข้าใจว่าเป็นทางไปแคว้นกาลิงครัตลัดเลาะไปตามเชิงภูผาที่เดินไปได้ยากจนลุกเข้าเขตกรุงเชตุดรใกล้รุ่งวันนั้นพระเจ้าสนชัยฝันว่าพระองค์ประทับนั่งในท้องพระโรงขณะนั้นมีชายคนหนึ่งผิวดำหน้าตาเหี้ยมเกรียมนำดอกบัวสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์พระองค์รับดอกบัวทั้งสองดอกไว้ประดับที่พระกันทั้งสองข้างละอองเกสรดอกปทุมสองดอกร่วงลงบนอกของพระองค์พระเจ้าสนชัยตื่นบรรทมทรงคุ้นคิดถึงความฝันจึงตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายพวกพราหมณ์ทูลพยากรณ์ว่าพระประยุรญาตผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ที่จากไปนานจะกลับมาพระเจ้าสนชัยสดับคำพยากรณ์นั้นแล้วทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงสนานพระเศียรและเสวยพระกยาหารตั้งแต่เช้าตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งในท้องพระโรงเทวดาดลใจให้พราหมณ์ชูชกนำพระกุมารมายืนอยู่ที่ท้องสนามหลวงขณะนั้นพระเจ้าสนชัยคอยทอดพระเนตรดูหนทางที่มาสู่ท้องสนามหลวงอยู่ตลอดเวลาทรงมีใจจดจ่ออยู่ว่าจะมีใครมาทรงเห็นพระกุมารทั้งสองพระองค์แต่ไกลจึงตรัสถามข้าราชบริพารว่านั่นใครกันหน้าตางดงามยิ่งนักคนหนึ่งคล้ายชาลีคนหนึ่งคล้ายกันหาหลานเราทรงรับสั่งอำมาตย์คนหนึ่งให้ไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาอำมาตย์คนนั้นไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาเบื้องพระพักพระเจ้าสนชัยทอดพระเนตรเห็นหลานถูกพราหมณ์ผูกมือจูงมาก็เศร้าโศกยิ่งจึงตรัสถามพราหมณ์ชูชกว่าพราหมณ์ท่านนำเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนวันนี้จึงได้มาถึงเมืองของเราแล้วท่านจะไปไหนต่อชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรพระราชทานพระราชโอรสทั้งสองให้ข้าพระบาท
นับแต่ข้าพระบาทได้

0: พระราชกุมารพระราชกุมารีมานับได้15ราตรีเข้าวันนี้พระเจ้าสนชัยตรัสว่าไหนท่านพราหมณ์ลองว่าไปท่านพูดอย่างไรพระเวสสันดรจึงประทานลูกให้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านได้มาโดยชอบใครบ้างจะให้ลูกในไส้เป็นทานได้ชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรเป็นที่พึ่งของเหล่าคนยากดังธรณีเป็นที่พึ่งอาศัยของหมู่สัตว์และดุจดังสาครเป็นที่รวมแห่งแม่น้ำทุกสายเมื่อพระเวสสันดรเสด็จประทับแรมอยู่ในป่าใหญ่พระองค์ได้พระราชทานพระโอรสและพระธิดาให้ข้าพระบาทขณะนั้นพวกอมาตย์และข้าราชบริพารต่างติเตียนพระเวสสันดรกันขึ้นอื้ออึงว่าพระเวสสันดรทำลงไปได้อย่างไรเมื่อครั้งยังครองคราวาสพระองค์มีพระราชศรัทธาบริจาคทานมากมายจึงถูกขับไล่จากราชอาณาจักรให้ไปอยู่ในป่ากลับให้ทานลูกในไส้เสียอีกดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างโปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาทานในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 2480555

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2020

0: 2017ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awardsสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมาสและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนังใหญ่
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่าร้อยละ90น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
2: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายอย่างและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าววินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทานเควียนสิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาลีชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโด

0: มีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทธซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธตาลดอกแก้วดอกโมกราชินีดอกเหลืองตรีดียาธรและดอกแคทเธอรีนยาควีนสิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์กลั่นจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50
2: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ51หรือราว 500,000 ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15 ถึง 19 ธันวาคม 2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
4: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายใน โดยวัดใหญ่

0: สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาจระเกตรายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตั๋วถัดรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพ.ด. 6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสะบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวดนอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพ.ด.หรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อม

0: เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ Wellness Economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซินิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอร่าพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2: นายพุฒิพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศบุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
3: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาเซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอ.ได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมมารายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่งถูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไปการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และเชื่อมั่นว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้โดยมีนักกีฬาจากจีนและอินเดียเป็น2ชาติคู่แข่งที่สำคัญ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทนฤพลเกิดหน้า

0: นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: พระเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบาท

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: ปอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาคือลาหูยาชอจิตทอกาไทยมีเกเวจอมออิลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาคือนิมาลูจาวิโยงาคือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาคือเตกาลิเลกางาคือมีจอมออิลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอจิเวออตาลาหูข้อเป้าเสมานะคะโบแพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่ยี่สุข0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่ยี่อ้อขอฮีง่าสุก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

Obo da ja ko ve rai ka okolo nga hu ra hu ya te ga lele cha aha yu la vi yo me. Jari ke no hu ga ka che vi okho to ke che le. Sathani vithiyu krajai siyang heng prathet thai. Jang wat chiang mai. Samnang nga prachah sampan thi 3. Grom prachah sampan pek vi yo. Nga hu ra hu ko vithiyu radio po to ke che vi te lai le. AM ที่ฮิวโอฮาสชิคอกิโลเฮิร์สต์ได้ไล่พองาคือราหูข้อรายการอบูดาจ้าต่อไปเชวิโยปื้อตาแลนี่พอเตพ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สต์โกเวเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อกะไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติยีเลเลมุหลอกอวิออย่าติชตินาลิตาแลซาวุมหลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผื่อวิออย่าฮินาริควายตาแลก็นาริทาคาไกเตยนีเลเลงาฮือลาหูคอรายการอบูดาจาตอกไกเชวิโยอวิออญีลาหูยาติกาเลเลกาลาหูโปลาหูออคือเปตาแลออเลมือทาคาไกเตแกลาหูคอรายการอบูดาจาขอโดพอนาแล้วออกาปิดาไกเพวิโยแม่

Obo da ja vi yo ya pu ha te po thoka da ja vi o nyo ya cho kholo nga hu te po ko ga mi la le o chupa u pa lo che ta vi o vi o nya la hu ya te pha ge o ti ge rai ka obo da ja o kholo nga hu ga pu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pu le te ga le le tha ta gi yo ya vi o kholo la se ja le o rai ka obo da ja o kholo ha yu la vi yo me ฮับวิอวิอเนี่ยละหุยาขับพ่อเชิดพ่อรถเชตาวิขับขี่เพชรเลยตีกาเลเลทอกาจ้าแม่ดอมแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอสาเชลีนะชุดเจ้าวิอยากานี่คือไทมิกอคอโลแลมุยิขอยามาปุเฮวิทัปปะโตงาคือตีกาเลเลทอกาอเจ้ายาคัสเพตอลาเชเวอานาอกอติปาทานี่คือตอดะเลอปูกากากิตุอโปตีกาเลเลกาจ้าวิดอวิเชวิจอวิเตเจเลเลพ่ออายิอยู่แล้วอาชิยอตุยออย่ากัดฉะกระแดนหาซาดักกิสิแม่และยันยิเวอย่าโคโลทอกาชิดิซอคโลสเปอร์ออนียันยิแลติชฮาปาออโตบาฮาปาโคโลยันยอติชงานีพึ่งแพวิโยและจะขอทอกายี่ฮีนิชขอขออุ้มขอฮาวิโอวิโอเนื้อละหุยาติพาวเตฮาเลเลเวอยาฮินาริควายตาเลออกอนาริทักะไกเตฮาเลเลงาฮือละหุคอไรเก่าบูดะเจ้าคอลโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพ่อเปื้อเลกา Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติตอกไอเชวิโยแมอวิยอนีละหุยาติภาลุละ

เดี๋ยวเนี่ยเราอยากจะเผาไม่แล้วเต้เปาะเลจาตูมาอยู่จ่าเหตุท่าลาเซคาเดชเชลล่าลาเซชเวชกาเล่เชซาจอซาเปอร์วิพอจ่าดาลาวิโรแม่โนคือชาเล่เล่ลาเซนชมินิชเวลคอโลงาคือลาเซเล่ดักเกวิโอโคกันนะอันน่าไล่จืดถ้าจอกเกกาวิเจอยากว่าอีอือจ้าเล่งาคือจ้าตูหมอกคอลมาอยู่คือเหตุท่าซาแปดเลยละเซคาเดสุดแม่ละเซชเวเล่อีกะตัวเจเน่อะไรพีบาวิมาเหตุเล่อยากข้าซาแปดคาเดสเซเล่เล่ละนอกาละนอมือเล่เฉาะละกว่าสกาเล่คาเดสเฮกาติสุดวิแม่เล่ดักเกตัวจืดได้ผ่าอีอือวิแม่ชอยะชอมาดักเกวิตยาท่าเลอันน่ะไล่เจือเงี้ยนี่คือเกี่ยวกะลาลาวินะเคกัวงาคือดักเกตุยอเจอได้ผ่าเตวิลโกอันน่ะไล่เจอทางงาคือจอกเกกาตุยอหรือแหละอายุจ้าเตปอเลเลงาคืออากาเยอลุยวิทยาธาอากาเยชอเลอปุมาเลมาดักเกวิอปุมาเชกูอติเผวิเจอากาเยก็วิเชเลเคกัวงาคืออากาเยจือปีวิมาโกอากาซือวิมาโกเลอากาเยลุยวิเตปอเลเลเล่ละเซซาเปติเลคาเดชแม่เลี้ยงหัวตัวคโลมาเชซาวิโอจืดได้ผ่ายูบาวิโอคโลเลียกะเยกะดักเกตุคาเดกะติหาซาวิยาค่าอายีอือเวงหัวละเซเลซาเปติเลคาเดกะชวิโยเลียนิวิโอยาวคโลทอกะงาหัวมีกุชาติสอคโลเลียละเซชวิโอนิเผวิจิแม่ละเซคาเดชวิติยาท่าละเซดักเกวิโอคู่กะเลียอานาไลจืดทางงาหัวจอกเอกะและในหัวตัวกะเชสาวิจิแม่เรียกก็อย่างนี้ลาเซชวิออนเจแต่ก็แลเรียกอ่ะคือรักยาติภัทธะเชสาจอซาพอจ้าดะเวสาเต้าลอติภัทโทกะอยู่เวลาแล้งคือรักยาติภัทธะทูมาลาวิโยแม่ฮะวิออวิออนเนี่ยรักยาติภัทก็จ้าเลกะเลมุชามุยีพอจ้าดะเวสาตาออกิสาแม่ออลอกงะคืออาสติกอคโลเรียกมุชากะโลมุยีกะโลวิแม่เรียกชอยาเจติไมมุชามุยีโลเวเรียกสุเจห้อเจติผัดทอกะคาชิโยมุยีติลากะมาแผ่มุชาติเลกะมาแผ่เรียกก็อาสะโจเวเรียกซาโกเชวิลีอาสะโจวิชอยามาโกสุเจตุนุตุสะจะได้พาแลเลมุชามุยีทะลูวิแมจะดาปะโตเลจะได้เจ้าไงคือราหุยากะมือตาว่าตาวิอสอนยุติพาเมลาแลจะอึจะโจวิอยาเผวิโยเฮกจะอึจะโจวิอยาเลมุชามุยีทะคาเดกันยิวิโยเลมุยีลาท่าจะอึโกไขไกเลเลจะอึพวกวอเลจะสมาวีเลมาวีลาโกไขไกเลบุญเวเลี้ยงอ่ะคือเล่าหูชมว่าก็เวเลี้ยงอ่ะคือยาปมาติผาจออบวาวิติผาจ้ามาเผจเลี้ยอบวาวิจ้ามาเผจเลี้ยยาปวิอคโลยาเอลาวิเจเลี้ยแค่ข้องอ่ะคือจู้มาโจลาวิเจจู้หรือยาเอตอปิตุกับจู้ฝีลาวิคนนั้นเลี้ยจ้ายาเอลาวิก็เวเลี้ยยาปมาติผาจอเลี้ยดักเกตุวิอเจคดีกันยิสอจับปีวิแม่เลี้ยอเราก็ย่อตัวคโลยาปอตัวเลี้ยเลี้ยอสอสาแกวิอคโลเชียวิแม่เลยมาดับวิอจูฮอบาคลิกะเกน่ายาปอชสตอยมาจาแมยามิมาเลยสตอยเวมาจาอตุคอแค่กว่าอตุคอมาดับวิอจูฮอบาวิคลิกะเกวิโยจราปะตอยาปอมาติพาแลเลดักเกตุวิอจูได้ผาคาเดกาสอจับปีวิโยจายาเอวิโลโกเลยนับปักกูลาเจกาจอลานับปักกูเวก็เวยันเนี่ยเต็มผ่ามากาจอนามาสุเลยนับปักกูเวก็เวเลยใจใหญ่ก็นับปักกูลาวิจิแม่เฮกัวเลยออบวาวิกาจ้ามาแพะเลยยามีมายาปัววิชอติผาเฮกัวจ้าวิดอวิกาเลยเกเลกติจาวิอัพิแพะกติจามาแพะเลยอัพิลอสเดพุสก็เวเลยฮอดยาก็งาโกเลยกาสากาอุวาสาติผาขอเกเลกติจาวิเลียงาคือลาหือชมว่าเจอแล้วก็ยาปอลาวิลโกเล่คาเดกาจิกาวิแม่เล่ยามิมาชิลิฮูโกกาชิมาเผจิลาเซกาอิกาโทมาเผจิมอลาโกกูนาฮอนาลาจิโอโกเล่กุนิกาคาเดกาญิเวแม่โกอูโกคอโกฮือเอลาวิจิโกโกเล่อโลชมาติพาเล่เนคือยานเนยาปอวิติยาทาลิจิกาตุวิออคาติพามาลาวิดาจายาคาชิบุญิฮาวิออยาเล่งาฮือยาปอกานาชิยอปอวิทาปะตอเล่ไลเจเล่ยาลอกวอมอสาลาโกปิลาวิดอคาทาเยวิโยเลยอยากข้ากับชมข้อกับตาบานาเลยสอยเย่ปื้จีกับปื้วิลโกในหัวตัวเชษาปื้วิแม่เลยคือก็จี้เจ้าปากรมุตุนิยมิทยาพ่อซาตาก็พี่กาลาเวียลุยโยเลยยาปอยาปอเลยจีกับวิโอรอลุยวิโอรอเลยคือก็มุชามุยอรอท่า
ก็กุ๊กไอซาเล่ค่ะก็จี้จอปากโรมุตุนิยมวิทยาพ่ออยู่คือซาตาปิกาลาเว

Na, gala tu win cho na ri u su po, thai mu miao na te to, thai mi go ko zhe te to, mu ni to po, le thai mi go ho te to po ka gai te ka ti ti mu yi cho he ji me, le chu ve o ku ka te ka ti ti mu ho mu yi lu ka, la kai tu ko ve lo, gu he le fa je, sa ti ta je, le le ka sa ta ka ka de po ha yu je, la zhe la ha gu lu ha lu pe yi ka tu mi pa vi cha de pa, ga fa ta vi je, le ke ko ni ve te ya ta,เลยงาคือไทมิงกอคอลุชเดซอคอลุไขแพกไอตูเวเลก็คอเลตีชสินตาเลนี่ชเตนิวอยาลอกมุยก็ยอกไอตูยอจิแมเลซอปอผะญีนะเลซอปอผะญีวอยามุยก็ยอกไอตูยอเจเลแคกอไลกะไลตีมุชากะชจากอวิโยเลงาคือลาหูยากะคาจาเลมุยลาเปียกอมุยดีเวเลชอยัจเลแต่พอมุยมากกว่าลากแหวตู้ทุ่มไม่ชัดสวิสไลอยู่มุยกับมากกว่าลาก็คนเรียกอะไรชอยชอติหันจาวิโกมาเลยเอ็กอย่างนี้ชอบบอกวิโอยาเลติกาติติมุยอาจจะจ้ากูผ่านยี่ปีนี้วิโอยาเลมุยก็ยกไปตัวโยเจเอ็กอย่างนี้สาเลงาคือแท้มุยนะติดต่อพอติดชงันตาเลติดชื่อสุนยาคาไกมุยเซตชื่อเปอร์เซตาเลออชื่อเปอร์เซออกโลเจจิแม่ติดชื่อหินตาเลนิชเตนิวิโอยาเลมุยก็ย่ออยากไปตุโยเจติดชื่อเปอร์เซตาเลเซตชื่อเปอร์เซเจอยากก็อยากนิวิโอยาเลมุยขันเปอร์เซจัววิเลนาเลชอบเป้าเป้าหลุนยานิสานะแท้มีอนาติต่อพอติฮาวิโอชื่อเปอร์เซเจติฮาวิโอชื่อเปอร์เซมุยแตกาตาวิโอตีจังหวะตาจังหวะกำแพงเพชรจังหวัดเพชรบุรีพอเจจีให้จีใหม่ละพูละปะมีฮอสซอพอมาอีกล้อฮอเลยอันนี้กับมุชาชื่ออย่างนี้กับมุชาชื่อจ้าเรียกงาคือจีใหม่วิ่งแข่งกับมุนอมากันน้อยแก่แต่ละปทมุยีละตัวหูฮัตุกุมาจ่ออยากให้มุชาชื่อจ้าแม่เลยแข่งกับยานิเวติยาธาเลยจีให้จีใหม่มีฮอสซอพอมุยีอัชเปอร์เซอคอลุเตกาวิโอคอลุมาเชียร์ล้อแม่เรียกแข่งกับภาคอีสานพอติฮาวิอาเซชเปอร์เซเจไทมิงก์ไทมิงก์ก็จะติดต่อพ่อมุยจอมารอเลติฮาวิอาโคชเปอร์เซเจและเลไทมิงก์ก็ติดต่อมาโกเลไทมิงก์ก็จะติดต่อมุยจอมารอแม่และชุดที่คือวิอยาเลไทมิงก์ก็จะติดต่อลอกโอกาอิกะทูเชเวลัยจังหวัดโยแม่เลงอ่ะคือไทมิงก์ขอโลกุฏิพ่อกับโคชเปอร์เซเจแม่ไทมิงก์ก็ติดต่อโคชเปอร์เซตาเลโคชเปอร์เซคาไกเจจะทอกาเลจุยจอปากกรมุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันแต่นี่แหละปีกาลตาวิสตาติพะแพวิโยหาวิโยวิโยเนละหุยาติพาโอมุกะยาเกาโลบุญิเจเอโอก็เวเคเลเลมุกะยากาลาโกบุญิวิติพากาวิลาวิโยแม่แล้วก็เรียกจะขอวิโยยาเรียกกรมุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือสตาปิกาลาเวติชสันตาเลนิชนิยิติชาปาวิโยยาเจาะคโลเลมกะวิมหอกอมามึคาปาวิเจยะกงาฮือแท้มเหมียวนาเตตอพ่อมุกะวิมหอกอมามึลุลากิตุโยเจมุซ้อมเผือลอโกคอมหลอนาเกอติขอโคหลอคู่พ่อเลกอเลาสาลือเลกะโดยอิทโนพ่อลอโกจือเก้าจิแมกะวิเลมุฟิจุดเวเตแลคอสามุโกสากะวิลอแมเลกะกงาฮือแท้มิงกอคอลกาเลติชสันตาเลนิชนินิเวอยะฉอคอลุมุกะวิมหอกอมามื้อเวออกคาปีปาแรงอ่ะคือแท้มีอนาติต่อผมกะวิมหอกอมาออซักมือหลูละไกตุโยจิแม่เลยกอเลกะไกตุแลแม่เลยจะขอป้อกะมาเก่าก็เวมาฮิแลแม่เลยอยากคะไขกะออเจ้ายาชอปีปาปื้อเวจะขอวิออยาชะเลติคือติอยากปีปาวิเจกมาเรียกมากันใจมากเลยนะเรียกให้คงอ่ะคืออายีหรือจะเวเชสะจอซาพอติการิลิกะอายีคาเดติแม่แต่ก็แล้วเรียกวิญญาณละหุยติพัทธะสัตตาติพายอยู่เวลาเรียกโทมาลาวิโยแม่ให้ก็เรียกอ่ะคือสัตตาติหลอกกิสานะอารยานิกาสัตตาไล่รออยู่เวลาวิถปะโตเลยจะเบื่อเฉยกาจากาโดวิพอซาโกเลมาหอลาโยก็มาใครเตลี่ยววิญญาณละหุยติพาโอไล่กากาจากาโดวิพอซากอมาหอวิทัปปะตอชุมุชุมยอคโลตอเอแลกาจากาใจเวมาแมเลเตผาผาละกุมมีเวอเลียวคากดไม้คัสนะเลกากาจาเวมีตอมมีเวคัสคะเดเตเลไกตาวิโยยาคาเตผาผาละโกจากือปอยเตเลคอกเกเวกะจอวิมนะ
เลยแล้วก็ค่ะเคก็ทอกาเลยนะคือชูฮีเลฮิจาวิมาก็ชูฟอมเมวิออจิได้ผ่ามากค่ะตัวโปนะเลยอาจุยารัฐบาลจ้าดะตาวิมีต้องมีกังกระจายวิพ่อเลยค่ะแดเอาเรียกค่าคาสเตกไกวิลโกดอหาดอหาดอคิดตัวยอจิได้ผ่าทางคือจอกเอกาตัวยอแล้วก็จะได้คือเลยดะวิสัตตาโยแม่เลยอาจจะลังกาเชเปียวิอันยาลาหุยาติพาวดะวิสัตตาคือลาหุยากะราการามอปีเล่เอาบ้ามีพ่อโลกังกระจายกาวิชอติผาชเป้าสตานาหิแม่ท้ายมีกืออคโลเชตาวิฮอคปาติผาเล่เอาบ้ามี UAE ก็เวเล่มีพ่อกังกระจายเวอพอเลลัสมะวิเจท้ายมีกืออคโลเวไทยชอฮอคปาเล่เจตีฮือวิเจตีชอกาเจตีหาอยู่วิเจแม่เล่กาพรานยกปุถุกังกระจายเล่ก้อมือบะเจแม่ตีหาปาเวียวเวียวเนี่ยละหูยาวปุถุนี่มาพูดจะเล่ตีหาปาเวียวก้อมือบะเจเล่ง่าหาไปกาเตียกาโหลผู้ขอจะเล่อยากให้ชออาจุยารัฐบาลมีต้องมีพ่อกังกระจายกรมการจัดหางานพ่อพอแหละรัศมีเจเล่ติชอกาเจติคือวิเจแม่เลฮอกขับปาเจคือวิเจเฮโกลิญานิสาลิคุณสมบัติมาโกเลกาจอจอวิออเจติผาอมากาเตเวคาทะพอเลลัสมะวิคาเคพ่อกาจาลัสมะวิเลเลจะได้ผาเลออรออาทูมาลักไอตุโยเลเฮโกจะได้เปาะวิออยาลัสมะวิออญอยากวาสาลียะนตาเลนิชงานิติชหาปานิฮิงาหาขอชกอขอวิออยาขอโลพอเลลัสมะวิเจเลลัสมะเวค่ะให้พ่อพอเลลัสมะเวเลก็ก็เรียออนไลน์พ่อเว็บไซต์กรมการจัดหางานอคอลุลุยและเลลิงก์แรงงานไทยไปต่างประเทศก็วิชเวอคอลุลุยและสมะเพวิเจมาให้เลกาเลสำนักงานจัดหางานเต้จังหวะเลเลซาเนาเกเลจะสมัยกับเพอเจมาให้เลกุฏิพ่อลอโกเลสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโกวิชเวียโนฮือออตุกไกและจะสมัยแพวิเจออไลน์พ่อมาสมัครกาวิลโกนะเล่ไม่เลกาโทรศัพท์เล่ออรอติผ่านโนฮือคาเดกานากาวิลโกเล่กรมการจัดหางานเวโทรศัพท์เล่สายด่วนกรมการจัดหางานอโคโลเว1506เตียแหละ2เล่กันยีเวเจเล่เต้ง่า0ขอเตียแลเล่ยี่กะกอนี่เวเจเฉลแลเล่สายด่วนกรมการจัดหางานอคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่แพวิโยเฮกงะฮือญาญิสาเลอมากกาเตเวเลอมากกาเตเวกอกอเลกาเตเวแลเลฮอกขับปฏิภาคืออากูวิชอติชอกายเจติลอเลอมากกาเลกอกอช่างไฟฟ้าช่างกลพนักงานควบคุมเครื่องจักรช่างเชื่อมจิแม่เลพนักงานฝ่ายผลิตเล่จะได้พาพ่อหาอยู่วิเจฮาปาพูอโลโลโลโลโลโลกามาจาเล่เต้มือเสือฮีบะตาแล้วก็มือบะขกายเจกับฟูน่าเล่ก้าโอเคโอเคมูเวจ้าดาวิเจแม่เล่แคเตเลก้าเตเวเล่ตีนิเวียฮีชโมเจเล่แค่ก็สายยาจ้างแล้วก็นิขอจิแม่เล่ตินิวิออแซตาจาลาวิเจจาปูลิมาเกโกวิกาเล่ตอลาวิเจแม่เล่จาปูลิมาเกโกวิคาเตเลคาโอทิกะจอวิเจเล่เคกุมมีวิออเรียกค่ากฎหมายกรมแรงงานคาสเวกาคือกาจอวิออจะได้ผักคาปิปิลาวิเจเล่เคกุฮอกคาปาเจติฮือเวลอเล่อาสะอาสะญาญิสาเล่พนักงานฝ่ายผลิตเล่เสะงาฮือวิชออาสันชกขอตาเลเสะชื่องาขอคอโลเวลิฮิออตาเวเล่มัธยมศึกษาตอนปลายเจเบื่อเล่หัวหน้าเล่ตำแหน่งหัวหน้างานแผนการผลิตเล่เชเวลกัวนี่ชื่องาขอตาเลเสะชื่องาขอคอโลเวติโมเจเล่อาสันชกขอตาเลเสะชื่องาขอคางไกเวฮือวิเจเลยฮอกขับเจติฮือวิเจยามีมามาฮือแม่เลยตาก่อนนาลาแม่ยามีมาฮือเลยตาก่อนนาลาแม่เลยฮอกขับเจฮือวิเจเลยชะกาอบอมมีพ่อโลกังกาใจเวเลยจ้าดะวิสาตานางาฮือลาฮุยาไกกาเวลโกกรมการจัดหาเงาคอโลจ้าจ้าดะเลยไม่กับเว็บไซต์กรมการจัดหาเงาคอโลลุยและโนฮือออลอติผาจานายเพวิแม่เล่อามัมมีเล่ UAE ก็วิชามัมมีเล่ก็เลยไล่กันนั้นข้อจอดอยู่แฮะเล่เฉลยสหรัฐอาหรับเอมิเรตเจเล่มีเล่
UAE ก็เวมีชอเลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีแพวิเจจะแลเลียเจ้าอย่ารัฐบาลกรมการจัดหางานนะเลยมีต้องมีจ้าดาเลยพอแหละละสมาตาเวติพาแพวิเจเลยจะกะอยู่เวลาแล้วย้อนเนี่ยละหุยติพาทัชลาวิโยแม่สามานาคาโบเลต่อป้อเสมาติกามาให้แม่เลยเลยข้อกาเสมาเลยสามานาคาโบกาเวและเลยออไลพ่อมอวิเวอชุอาชูออนไลน์พ่อมมมาวิจวิชอจอล่าจอล่าล่ะเชื่ออันนี้เลยงาดอเวเชื่อเชื่อเลยออนไลน์พ่อมมมาวิวิชอจะจับมาจูให้แม่เลยปอกกับปอเวก็มาแค่ก็งาคือเลยมอทอก้าไงแหละกิกิมูมูเลยมอทอก้าก้าข้าเวก้าเด็กคือมอทอเด็กคือกะจัดตุกามาลูนะเลยซาจาเวเลยมอทอก้ากะไกตุมาลูวิทับปะโตเลยแค่ก็งาคือออนไลน์พ่อมมติสาเวยังก็จะที่คือเลยสำนักงานตำรวจแห่งชาดอกคอลสติปิลาวิโยเลโมฟุปปอยหัวเวพอดือเตผ่าออนไลน์พ่อหัวเวสติเตเจคาเดนยูเวโกกาเวนาเลียอลอกุชดิคือเวียอยาเลียพอดือออปอออกแกออกถือเลียจอมาลอเจเมฟุลุเอลาวิเจแมเลียแค่กตานยูเตผ่ากายูกามาจาพอดือออกถือออกแกออกปอเลียยูกามาจาเลียแค่กงาฮือราหุยาออนไลน์พ่อพอดือออกฟุปอจาเวเตผ่าเลียปอปอแลปอจาลือจาเวเตผ่าวือเซเวชาติผักคาเดดอนคาเดนแม่เลดาตัวปูดอเลฟุเปือเวนะอยากเข้าเลยมือแม่ฟุกติลูลาโกเลยนี่มาชินาจาเลยนี่มาสุชินาจานะเลยอยากกว่าคาเดนี่ลือวือเจเลยออนไลน์พ่อมอวือวิออคอโลเลยออปอออกแกออถือติผักจอยโกนี่คือเลยแม่ฟุติผักไปละแม่ฟุติผักลุยละเจแต่กูแลเลยเอาวิออนเนี่ยละหุยติผักทัศน์ติปิลาวิโยแม่และอย่าเพื่อให้ติปอยู่เวลาตาวิสาตาออลอติผ่าจะเคยไม่จะได้ยอมแม่รู้ละเลี้ยวกักกับพอนาเลี้ยวกับพิลาเชเวงะคือรักหุยาเต้กาเลเลียวอบูจ้าแม่จุแม่กาแม่ฮาเลดอสซาปี

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีกำลังพลบาดเจ็บ2นาย
7: ส่วนวิทยุสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก่อเหตุขว้างระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปยังฐานปฏิบัติการชคต.บันนังสตาหมู่ที่3บ้านเงาะกะโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากข้อมูลในเบื้องต้นคนร้ายคว้างระเบิดเข้าใส่บริเวณที่พักกำลังพลจำนวน1ลูกส่วนระเบิดอีก1ลูกไม่เกิดการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารุณะสิงห์ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอฮิมสิงห์อุเซงมีเลือดออกบริเวณหูภายหลังเกิดเหตุกำลังพลได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายส่งไปยังโรงพยาบาลบันนังสตาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์อัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ความยืดหยุ่นบนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูนโยบายแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ4มรสุมเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นและพลวัตเพื่ออนาคตบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปรียบเศรษฐกิจไทยเสมือนเรือลำเล็กที่ต้องเร่งสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากพายุ4ลูกได้แก่วิกฤตราคาพลังงานความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าพลังงานแต่ยังคงรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและวินัยการคลังได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไทยยังเดินหน้าเปิดกว้างการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปเพื่อสร้างความหลากหลาย และเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันปฏิพลสัตพุมมารายงาน
1: ขณะที่คณะผู้จัดงานประกาศแจ้งปิดการจราจรและปรับเส้นทางเดินรถรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยกระดับความปลอดภัยรับการประชุมใหญ่การประชุม IMF
9: คณะผู้จัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประกาศแจ้งการจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมระดับสูงจะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4และปิดถนนเพลินจิตฝั่งขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.จะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางหลายสายรวมถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์จะงดให้บริการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรประจำตัวและรถที่รับอนุญาตสามารถผ่านเข้าพื้นที่ตามผิดที่กำหนดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถใช้จุดรับส่งภายนอกแนวรักษาความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถติดตามการปรับเส้นทางเดินรถได้ทางสายด่วน1197ชวิษาปทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสงเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนวอียเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยื่อเงียบเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอร์ดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กุญยาเออร์ยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาออนานากาแงเหลียวแน่แงชนยังง่ายีเนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยอโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
2: 哦不打架
3: 哦不吵架
2: 门松卡
3: 呱呱
2: 鸟松
3: 不读他妈
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

อุจิพออุตุธรรมะอายิยิมีเขาอยากโยวะนาลุเนออายิเนียวนิมจินะรออายิเนียวจอนเจอเอนงนกะละแมเดยิเนียเดวันพระฤหัสสบดีเนียนงานแนยิยิเธอมิเนรออายิเนียวนิมจินะงานแนอายุเชื่อมแนที่ขอรู้เอจอดามาอายิเนียวเฮกาเมียวมัวดูเนรออายิเนียวสวทอเชียงใหม่นะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอินยุ่มนะขอนี่นาลีโวละเจียงานเนี่ยนี่ถึงไม่แน่รอเย็นนี่แม่ยานี่นะขอนี่เหงาเกยยามเราค่อยนะรอก่อนนะไอยามเราค่อยฉลาดเนี่ยเราจะซาเลยนะหาดูเย็นเนี่ยรองานเนี่ยก็รอรัฐบาลเปล่าแม่เย็นนี่นะก็ต้องเชื่อก็ก็แม่เหงาพอเนี่ยรอจะกาเอ็กก็ช่างแทนเนี่ยนะหาได้ยามแม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอาการนาลีเชื่อหลังเกินนี่รอเย็นเนี่ยนายก็ก่อให้เธอจะกายกายแต่มังเงอแล้วเลยเย็นนี้เธอกายเย็นเนี้ยเราอยู่เปรียบเลยนะหาดาพายย้อนเราสนจวงเงยพอเนี่ยบินหาดาลอยเราต่อช้าขอเนี่ยพอเนี่ยบินหาดามาเดเย็นเนี้ยเดเธอมิเนี่ยเราเย็นเนี้ยเราเออมาข้อปานเนี่ยมาเอฟเฟซบุ๊กปานเนี่ยมาเอเรานะหาเนี่ยแต่อาเดเย็นเนี้ยน่ายินยี่จนหลุนนะฮะหลายนะขอนี่ร้อยยี่หกมีของอุ้งดูหนาขอนี่ก็พอในจักรเอกาดันเนี่ยแต่มาเงื่อนเลยยินยี่ยินยี่เถียนะก็ก่อจ่าโลเจยาวนะขอนี่เลยยินยี่ล้อหกเจมาเมื่อเราคุยจ่อนะขอนี่หกเอื้อเนี่ยขอนี่จ่าเลยเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดมาเงื่อนนะขอนี่แต่ถ้าเราอย่างเงาเฟบัวปานเอโลอยู่มีดอเฟบัวปานเอโลนักฮอปาโลและขอนี่จังเลยเนี่ยแม่เย็นเนี่ยล้อเออเย็นเนี่ยมีน่าล้อเย็นเนี่ยมีน่านะขอเนี่ยหัวอโผฮะกาเมียวมัวดวงเย็นนี่ล้ออันนี้เดี๋ยวจะกาเดี๋ยวแต่กาเลียเย็นเนี่ยล้องาเบขอเนี่ยพับบินเลียชินีแค่บานีล้อเย็นเนี่ยมีน่าหัวอย่างนั้นรู้ว่าหนูเกิดมีอะไรและเกิดแม่เธอเย็นเนี่ยขอเนี่ยหัวจะพอล้อเย็นเนี่ยนะกาเงี้ยช่องเลยยังไม่กาจะไม่เจเย็นเนี่ยล้อเฮก้าเฮพอก้าเกาะเลยยังเกิดอะไรนี่อันน่ะมาจากโดโลอันน่ะแอบบังโลแล้วลอยนี่เธอมิเนะนี่ว่าอ่ะโหมาโดกว่านายนามิเนะเดียเนี่ยเดียเฮก้าไอ้ที่มีดองานยานี่อันเนอลอยเงี้ยโดก้าก็แม่มาจังเฉาเจี๋ยแม่ลอยก็เจียาขอนี่เดียเนี่ยเฮก้าพองเงี้ยหรือยังไม่เดียเนี่ยเดียอันน่ะหูมาก้าก็ขอนี่เงือแล้วลอยเนี่ยเออเธอเนี่ยอันนั้นที่นั่นมาอย่างเงี้ยโลเงี้ยบังโลแล้วล่ะอาหัวแพ้เนี่ยหัวหัวเหงามาอย่างมีเนี่ยมาอย่างเมื่อไรยานาเจอมีเนี่ยร้อยเนี่ยเงามาขอนี่มาอย่างชิญะแล้วงาเธอเย็นยาแล้วเธอมีเนี่ยล่ะอาเกจิก็ก่อหลัวยาเจี๋ยยาขอนี่ล่ะเหงาเหงามุ่งดูก็ก่อนะเดียเนี่ยเดียเหงามีมุ่งดูจังเลยเนี่ยแม่เย็นยาล่ะอายุมีตัวเจ้ากันแม่งานจกามเอเดียเนี่ยเดียงานยาขอเนี่ยยาสินยาเนี่ยล่ะก็จิกาก็เลยขอเนี่ยจังพันยาพะจังมือดานยาพะแล้วงานในเนี่ยหัวเนี่ยหน้าหัวยอมมาโดนหาเจอมีนายอยู่มายาสินยาไม่ก็มายาเออมีเนี่ยไม่เนี่ยเบิ่งงานยาหญิงอ๋อเลยนี้ถ้ามีเนี่ยล่ะเนี่ยก็จิกาก็เราก็มีอุดวะปันเนี่ยดูเฮมเอล่ะเนี่ยอาจิกาก็จะขอเนี่ยเดียเนี่ยเดียอาจิมีตัวจะพอโลงานจะพอโลแล้วเงี้ยช่องเลยเดียเนี่ยเดียแต่ที่ขอรู้จะทำมาเย็นเนี้ยเหงาเนี่ยนะเย็นเนี้ยอันน่ะจะไม่จักรแต่เนี่ยมาเดียเย็นเนี้ยนิมจีเหงาเย็นนี่เนี่ยทนจู่แล้วเลยเย็นเนี้ยเดือดขาอันน่ะนะคือที่น่ะฉลาดอ่ะเดียเย็นเนี้ยเดียบลาอุศิเอก็ดูนะขอเนี่ยเชื่อศิเอบลาล้ออาขุนน้ำมังที่ขุนอ่ะเดียเย็นเนี้ยไทยอันน่ะนะอินาวันพารุหัสบดีอันน่ะนะอันน่ะเชื่องอ่ะบลาอุศินะตุลาคมและขั้วสิเดอาโคนะขอเนี่ยยิพังอายาโกชุ่วงาเดเยเนียเดขณะขอตัวละตัวล้อเยนี่เนี่ยทนเยอะนิมจีอายามละขั้วงาเดเยเนียเดก็งานนั้นก็กลัมทามายาจักรดันในมีน้าล้อต่อชาติบิมเลอพนะหาดามาเยเนียว

Thế nè, đó cha giải thích bìm là yên nhớ hờ gà, nếu chị yà thông dưa ai dạ mơ, phó nè bì nà hạ đà để yên nhớ dạo à nà lũ ơ, ai dạ nà hạ bìo đu yên nhớ lo, gà cho nó bà lão nè nà hạ lao yên nhớ, ủ đu thỏa mà đề, mà khó bà nè nà hạ mà e, Facebook bà nè nà hạ mà e, lo lè yên nhí, nếu chị nà khó nè cho nó dơ, nâng à nà cơ la mẹ yên nhớ thêm mì nè lo, nếu chị nà ngà nè, Ayo, chờ mình nè thì khó lỗi, cho đà mà, yên nhớ Facebook bà nè nà hạ lũ nà. Để, lo thật gà gọt like, gọt share, e thơ, cho nè nhà mẹ, yên nhớ yô hà yà, ếp hà mà, yên nhớ bà, à cho mì khó, cho khó nè, lo, yên nhớ gọt share, e thơ, cho nè nà khó nè yô mà khó nè, yà gà mẹ, yà mò mẹ, à đưa thái mì khó là khuya gà gọt, lo yô mà khó nè, yà xì nhạc cơ phái, lo yô mà khó nè hà thịa nà, cho mì khó đô nè thịa tê, cho yô lô, Để nó khỏi này hơi gà ngà này chắc gà ngà này đó chắc phân này bình hà đào hơi gà gà cơ nó khỏi này hà bà nhà phá để nhớ đi hơi gà này nà lo dễ nhớ gà có làm thả ở chắc gà đà nè mà dễ nhớ dễ nhớ mình nó lo ăn nó chơi ngà nà đưa nà yếu thông môn tì này ạ nụ thiên sàn vì ra cù nó lại dễ nhớ thật gà dễ nhớ lo lại dễ nhớ cho phải phí bạc là khu ngà lo dễ nhớ lo bà hữu lao phó bà này lo dễ lẽ bó này cho anh ăn được liều lô แล้วก็เธอก็ยืมรถบาฮปันเนอร์ล้อประกันภัยพิบัติแห่งชาติและเธอล้อเยี่ยนิวอันนันติบาลาเชสเซนยืมดาลาเฮมินาล้ออาดัมเบลอามาอามัวยาชอบาดาในงานเดียเนียเดจะลังเงาล้ออันนงาเงาน้อล้อเลยนี่เธอก็อุเยเยเนล้อล้อบาฮุเลบชอล้อบาล้อก็ฮุเลเธอล้อเลยนี่เธอก็บ้านวัดจันตามว่าจากอำเภอกาลยานิวัฒนาเจมาเมืองเราถึงก็ขอเนี่ยที่กาเชียขอเนี่ยเราเหงามีเนาะเราเลยอย่างนี้อยากชอบบ้านไหนงานเดียเนี่ยเดินหนีลำบากยนิงานเถี่ยเนี่ยเธอน้าขอเนี่ยอัดดังเบลกะเราเดือดไทยมีของเราคนเนี่ยเราเลยอย่างนี้อยากเดียเนี่ยเดินน่ะถึงก็เดือดเลี้ยนเนี่ยสาวเดือดขอเนี่ยอายุเนี่ยชาวบ้านเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียอายุเนี่ยนะขอเนี่ยอาดำแบดเดียวนะขอเนี่ยที่มือบะชาวบ้านเนี่ยง่ายเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยรอให้นำมาเช็ดจ่อเยอะอย่างงั้นเจ้เนี่ยนะขอเนี่ยที่ชาวบ้านมาเจออันนี้เนี่ยพระชาวบ้านหลังเนี่ยพระยาสีเดียเนี่ยเดียที่มีเนี่ยรอเนี่ยอีนุ่มนะขอเนี่ยฮะรัฐบาลหอปะรอเลยเนี่ยเนี่ยรอครัวจังฐานเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะเดียเนี่ยเดียไอ้ขอเนี่ยรอเนี่ยที่อันน่ะเลยเงาหนุ่มประกันจะทำมาเลยแล้วลอยเดียวเงาหนุ่มรอหนุ่มเฮประกันจะทำมาเลยนี่ตีสุ่มตียายยาเมโลแล้วน่าหาคนยังไงยืดเจมาเจงกันรออยู่หาหนุ่มเถียนานี่ลาสุลาเวลาผิวมีเนี่ยเราเลยนี่เราบังคับเลยนะประกันจะทำในบิชบาร์ก็ดูเดแล้วเราก็จะเราคนในประกันจะทำในบิชบาร์ก็ดูเดแล้วจังถ้าเจมาให้เราทบาร์คนในพัชบาร์พัชยังอ่ะสิเลยนี่เจลูยาญาญาเมโลและนะขอเนี่ยนี่เจลุยาเมเจียขอนี่แล้วพระยังอาแทเยเนี่ยจ่อเอี้ยตามาเจอินี่ชอบาและงาเดเยเนี่ยเดจ่อเอี้ยตามาเจอินี่ชอบาเหรอนี่พอปะลุรอยางาล่าแล้วรอฮอลเวยางาแทเยเนี่ยเหรอจ่อเอี้ยตามาเจอินี่ชอบาเนี่ยและยาที่อาน่าประกันชีวิตจะถางาเลยเนี่ยประกันชีวิตจะถางาเหรอฮอลเวยก็เกาะรอแล้วทำมาไปยุ่มประกันฮอลเวยนี่ลำบากชอบาจะไม่เดแล้วกันเหรอน่าอยู่ห้องมาดูประกันชีวิตพระเจ้าถ่ายเหงาหงแหวลอยเนี่ยยังไม่เจอขอเนี่ยแล้วพระยังอาศัยเถี่ยเนี่ยยิ้มยาเจยาสอยังอาเจเดียเนี่ยเดที่มีไหนก็กอดเจ้าดังเงินว่ายอมมาเงือดูขออยู่หาประกันจะน่าประกันขอเนี่ยพระยาเดือรอรัฐบาลไปในชาวบ้านก็ขอเนี่ยเกอและงาเดียเนี่ยเดขอเนี่ยประกันชีวิตเถื่อนาลอยเนี่ยเจนนั่นในเชียวโลและผมอยากจะเยี่ยมอยากจะย้ายเดียเนี่ยเดนั่นรัฐบาลป่าเธอหนาเบอร์รับบัตรเลยในเชียวโลหล่อจะเล่บอลเนี่ยหล่อเดินเล่นในเชียวโลแล้วมีชายไม่รู้เรื่องเลยเดินในเชียวโลและเขาก็เหมือนน่ะมาชอบบังอ่ะอยากจะย้อนเนี่ยมาชอบบังเนี่ยงานเดียเนี่ยเดเธอก็ย้อนมาเนี่ยจังดูหล่อรวยงานเนี่ยนี่เธอมีเนี่ยลอยเนี่ยประกันหุ่มมาจังถ่ายเดินนะคนยังมือพาอย่าห่วงอ่ะรัฐบาลป่าเนี่ยทุกคนอยู่ยังงานรวยโยงงานโลแล้วเดียเนี่ยเดียเหรอนะขอเนี่ยอาดัมเบก็ก็เยี่ยเนี่ยจะก็เอ็กก็ด่านเนี่ยบิสิบิกาเดียเนี่ยน่าเยี่ยเนี่ยเหรอประกันสังคมป่าแล้วก็เงี้ยเราเลยเยี่ยนี้อินยุ่มถึงก็ประกันสังคมชดเชยจีเมเยี่ยเนี่ยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วเธอเราเลยนี่อินยุ่มก็ขอเนี่ยมาชิลังอาศิเดียสัวยากเกิดงานเรื่อยอินยุ่มมาโยมาชดเชย
阿爷们了，会员加入俺是的也热的，哎，好，你出名了那弄阿叔啊，叫大爷面前阿来了那，多来俺也，伢多来，干那许个要嘛，叫那条把出车个也多，俺的也热的出车都进来要嘛出名，叫多来那好呢，阿弟买了，你咱们家好多那个把那空间谈嘛，阿叔阿来，俺呢，啊，也唔了个度俺，来了来也，伢个嘛个木能俺。那也年纪不怕这个，哎个，但那那必须比个嘛的也热的。那这个把刚才恐怕把哎个伢老也有提红奖啊，也热这个哎个老呢，怕个老这个共同跟共同送客入账，来过他家的也热的，实在。这个本来有些那路边打的，提后来怕也比冷啊的也热的，这个他们个都那好呢。เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและคุ้งอ่ะเดียเนี่ยทียาบังอ่ะเชสตาบาจะเบียแต่แต่เยเนี่ยมามีอ่ะเนี่ยเยมเท้าแล้วงั้นไหนดึงมาโมเลงเงี้ยรอเยเนี่ยเฮก็รัฐบาลป่ามีคนเอเจเยเนี่ยเฮก็คนอ่ะเดียเนี่ยเดียทียาบังอ่ะเชสตาบาจะโดนหลังแต่เยเนี่ยบาลาทิศก็ดูแล้วเลยเนี่ยน่าดึงมาอ่ะเชสตาโดนอ่ะบริเมลีบอกปังอ่ะเชสตาแล้วพับบิดโดนหลังเจทียาบังรอเยเนี่ยเธอมีเนี่ยเรามาไม่นานเราเนี่ยมาไม่นานเขาเลยจ้างเขาหน้าเดียเนี่ยเดียอันนั้นตีบาลาเชสินเนี่ยอันนั้นบีเบด้าแล้วเลยเอทามะเนี่ยเหรอบาลาเชสินเนี่ยอันนั้นบีเบด้าแล้วเอทามะเดียเอขวานเนี่ยมาเลยมันดังยาจริงอ่ะเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเนี่ยรัฐบาลป่าก็ดูนะขวานเนี่ยฮิบะขาดทั้งพังเงาเกินเนี่ยเราอันยังบินเนี่ยบินเลยหัวเนี่ยอันนั้นตีบาลาทิชิอ่ะขวานีพังเงาอย่างสิเชียเนี่ยอันนั้นบีเบดามาเดแล้วตัวก็งาเทียเนี่ยเดถึงมีเนี่ยรอยเนี่ยอันนตีบาลาทีซีอาคนญี่ปุ่นอายาสิเช่นในละตาปานาเนี่ยประกันสังคมจังทาเดน่าแล้วเลยเนี่ยถ้าก็ย่อหาบาลาสิเพื่อยาเถอะแล้วที่ยาบางนี่เช่นอาสัตย์ได้งาเทอัดดับเบงเงินอะไรเนี่ยจอมเอยูเจียเนี่ยล้อน่าฮิบะอาคนญี่ปุ่นอายาสิเชงอาเบน่าที่ยาบังงาเชสดาแล้วยูโดงาเดียเนี่ยเดี๋ยวยองเอมังเงียเนี่ยมามานี่นะเนี่ยประกันสังคมจังท้าเดือดชอบบ้านเนี่ยแล้วแม่เนี่ยล้อยอมมาเสด็จเฮยูท้าเจมท้าเนี่ยล้อดูมายานางเงินก็ล้างเงี้ยล้อเนี่ยดูมายานางเงินก็เชงเงี้ยล้อก็เชงเป็นล้างเงี้ยนะแล้วทำเอาปาบีคนเนี่ยมาเดียแล้วตัวก็งาเทียเนี่ยล้อถึงมีเนี่ยล้อถ้าก็เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างถ้าก็ทำน่าลอยเงี้ยถ้าก็รัฐบาลปานแอร์ลอยนะคนอันติบาลาทิเสียคนญี่ปุ่นอายาสิเชียงเบลอันดังเบดามาเดแล้วจะก็เอ็กซ์เลือดลอยงาคนเย็นเนี่ยจะก็เอ็กซ์ดันเนี่ยบิสิบิกาเลเดเย็นเนี่ยเดหน้าคนนี้ที่เกาะเดเย็นเนี่ยอันนั้นจะที่เกาะก็ดูเย็นเนี่ยก็เกาะที่พบจะก็เอ็กซ์ปนเนี่ยเย็นเนี่ยล้อเธอการในคณะกรรมการการศึกษาข้ามพื้นฐานลอยเนี่ยสพทและคู่งานเทียเนี่ยล้อเธอการหัวหน้าคนเนี่ยคู่เกือบหมอเดอร์ราชการปามอย่างหมอเดอร์นะคนนี้ผมยังมาแก้พอนในช่วงไม่เป็นองค์ยามาเดและเกิดงานเทียเนี่ยไทยมีคนเดินลอยเนี่ยสิยาต่างกูเชียงอากาเกือบมาเจเยเนี่ยล้อเธอการเนี่ยสปทปานเนี่ยเราคู่กันเนี่ยก็เมื่อเธอเอามาสบจอยาบีแม่เธอเดียเนี่ยเดชเมื่อตอนเนี่ยเราเชื่อไม่บิดตอนเธอมพังก็ดูน่าขวัญเนี่ยอันนั้นเชื่อหัวเนี่ยนี่เชื่องานเราบาลาเฮสิยันเจเย่เนี่ยเราเหรอก็เลยวันจันทร์เงินงานเนี่ยเหรอก็เลยจ้องเราเนี่ยเชื่อไม่บิดตอนอายามเดียเนี่ยเดอันนั้นเชื่อหัวเนี่ยนี่เชื่องานก็นี่นะอันนั้นมาจากนี่ยอนนารุเชื่อไม่บิดตอนยามาเจเนี่ยเราที่มีอะไรเนี่ยยุ่งคู่ปะจอจีเดินนะเราเลยเนี่ยถ้าก็แล้วจะการปะคู่เกินเนี่ยหมดมีอะไรเลยนะขอนี่เหตุก็สปทปะนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยงานเนี่ยอันนั้นอายามทุเรศเนี่ยถ้าเราชมยอดอันเนี่ยไม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเท่านั้นยุ่งอัดดับไปอายามเพื่อเราคุยล้อเนี่ยนี่เนี่ยทุนจุนเนี่ยจะการเอ็กซ์ด้านเนี่ยบิสบิกาเดี๋ยวเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยตัวชาติบิมเลอร์พนักงานดามาเดอาคาเรคอร์ดในชาติตัวช่างอาเย็นเนี่ยล้อซ้ำมาและชาติตัวชาติที่ขอร้อยนะครับยอดามา

ลเวจดามาเยนเยสวอดาเบียยามละคือนะขอนิรัฐบาลปากะเกาะรออเดือนนี้ทุนตีเนทกาเยียรอรอบาหือแล้วเนี่ยน่าเดือเสียเดือชอบบ้านเนี่ยรอเดือเลือดเดือชอบบ้านเนี่ยก็เกาะโลแล้วขอนี่จะกาเอกาดานั้นในบิชิบิกามาเดียเยี่ยเดียเยี่ยนี้เถียนาล้อส่วนหน้าหามาดานเลยแล้วขอนี่เฟบูจะมาเลยแล้วนะขอนี่จะนอปานาขุนยาเมเดียเยี่ยขานุอัตยาขาดอเฮจีนาเดียเยี่ยเดียที่เป็นเราเยี่ยนี้เถียนายุ่มหัวละอันเนี่ยนะฮะรอนาขอเนี่ยเยี่ยวเหตุการเยี่ยนี้จะทนายนะหันยานาเหตุการมีองค์มุ่งดูเฟบูชมยานาสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์เหตุการจะพอรอช่องทางในนะหันยาไม่ได้กึ่งเงินมานะหัดดันยาเลยนะจนเอาปานาขโมยมีอะไรแล้วนะขอนี้นะหัดขโมยแม่เยี่ยวก็พอในจักรเอกาดันเนื้อนะขอเนี่ยรัฐบาลปากก็โลเยี่ยนี้ในการต้องเชื่อก็กโลเลยรอจะกาเอกาดานะเนี่ยบิชิบิกามาเดียเนี่ยเดียก็ก็เริ่มถ้าจังก็เสียเนี่ยจะกาเอกาเนี่ยพักเกลรอยเนี่ยกันเนี่ยนะรอก็ก็จะกาดานะเนี่ยเดียเนี่ยเดียหัวก็รออันนั้นเชิงอ่ะเนี่ยนะรออีนะงานเนี่ยเนี่ยยูหัวอันนั้นที่นั่นพัชละงาเดียเนี่ยเดียอะไรเดียวอันนั้นงาเทียเนี่ยมีคนเดินอะไรดีก็บินเก๋ออันนั้นงาเดียเนี่ยเดี๋ยวจิมินงาแล้วก็นักข่าวนี่อะไรเธอยูฮามดูเราเก๋อจิมัวข่าวนี่จอนรู้อะไรดีนักข่าวนี่อับเบอมอเรายูฮามดูมาเลยงาเดี๋ยวสามาดูเนี่ยมายาสังอาเทียเนี่ยล้อเธอมินเน่เราเลยนี่อะไรเดี๋ยวเธอจะดื้อมาคือก็ก็ทิมงาเดียแล้วเราเจอแล้วเงี้ยโควิดช่วยจังเงี้ยข่าวนี่เฮมาจามาดูมินายอีกข้าวมาอีกข้าวอะไรเนี่ยไปอีดอนอีกข้าวอย่างไรเงี้ยเราอยู่ข่าวนี่อะไรจะเดียเดย์ได้ในทำไมในยี่เทียนาเหรออะไรหื้ออะไรเนี่ยอะไรในยูฮาเมียนึงนั่นแม่รู้เลยฮะแม่หุ่นมาล้อมายูฮายูฮายูฮามาสิญญาณนี่ละมันอยู่นี่ละเนี่ยรู้เลยขอนี่จ้ะเทมินเนี่ยเราหื้อก่อนเนี่ยอะไรเนี่ยเราอัจฉริยะเบื่อมันเนี่ยยานเนี่ยเราเนี่ยยูฮามุดหื้อก่อนก็สอนนะยูฮาขอนี่จ้ะสามารถดูนี่เปล่าเนี่ยเจี๋ยเนี่ยละเทมินเนี่ยอะไรอยู่เธอยูดื้อไม่รู้ที่เดียเดย์แล้วก็เธอยูฮามุดหรอเธอยันยานี่ก็ดูจะดอดเจี๋ยขอเนี่ยมาจามาต้อมีนะอะไรมือพายยิบุเดแล้วย้อนรูเอเนี่ยมาเนี่ยเย็นนี้เธอมีเนี่ยรอเย็นเนี่ยเธอเนี่ยอะไรจริงเนี่ยรอเลยนี้ยมือมือดีเจียนะซอแล้วรอเย็นเนี่ยแต่เธอน่ะแต่ซอเนี่ยที่ปวดน่ะรออะไรรอเนี่ยมาบุยงาเธอเย็นเนี่ยเธอมีเนี่ยรอเย็นเนี่ยแม่ก็อะไรช่วยอะไรเฮ้ยมือพายมีชีน่ะฮะรอหังกาเลยมือพาอยู่บูจิเจเดียเนี่ยเดียนะสบยาจานะขวานี่สบยาในอยู่มือขวานี่ยอมเหมือเจเย่เนี่ยล้อเทมินเนี่ยล้อเนี่ยขอจางเงี้ยแต่มาเงือล้อกันยี่อีในดวงเงี้ยล้อแล้วล้อนี่วิเชียวมาชนะทำไมมาพิเทงเงี้ยล้อหังเจเนี่ยเงี้ยล้อเหมือนะขวานี่ยอมในเอ๋อละกาล้อเนี่ยเทียนนะเบอร์ชอห้าสรรพสินค้าและคุ้งอ่ะล้อมีอะไรจะโตมาเนี่ยเออจะเจริญกันเลยเนี่ยล้อก็เหงาเนี่ยเลยแล้วเราเนี่ยตัวจุ่มก็เนี่ยเลยแล้วเราชอบว่าเวลายากเนี่ยเธออยู่นอนนั่งรู้เหรอที่มีเนี่ยฮู้รู้ก็จะอีอะไรนะขอเนี่ยเราอะไรยุ่งพันจะบูมเงินนะขอนี่เดียร์เนี่ยเฮขอนี่เงาเดียร์เนี่ยเดียร์เธอดีมาขอนี่มาชิญญาเราเบื่อมองโลกเดียร์โลกนั่งก็เปลี่ยนโลกแล้วดีมาขอนี่มาชิญญามีเนี่ยเราที่มีเนี่ยนะขอนี่เราอยู่ฮันเนี่ยไม่อยากช่วยจีจ่าแม่งั้นจะเราเนี่ยอะไรอยู่ข้อมาอยากจีบัวจะเดียร์เนี่ยเดมินเหอนะขอในเหงานะก็ล่าลวยเนี่ยจะกาเอกาดานะในบิสิบิกาเลยเยี่ยนยอนะลวยยันยาพายเลดีเนี่ยเดในจัติกาสัสยิกาก็จะกาเอกาดานะในบิสิบิกาเหอนะล้อเยี่ยนยอเธอเนี่ยสับเพียก็นุพังก็แล้วงานเทเยี่ยนยาอะไรที่ปวดนะดีมาก็เตี้ยหุ่มมาจ่ายเงี้ยล้อเยี่ยนยาชนเนอร์ลานุ่มถ่ายโลแล้วขอนิจามแม่ในสับเพียหุ่มมาล้อนุพังหุ่มมาล้อเยี่ยนยอเออหัวจะมือมือคอเจเดียเนี่ยเดียอาจจะมีแรงงานแล้วเกินนะลอยเนี่ยเธอก็ดื่มมาที่ปวานาอยู่มือพามาคอนเราชี้ชี้เลี้ยวหุ่มมาโลแล้วขอนี่จะลอยเนี่ยนั่นที่ปวอันเดิมเป็นไงเห็นในจังหวะเงี้ยแล้วเนี่ยไอ้ที่รถมาดูเนี่ยเลือดเลยนะขอเนี่ยทัดจ่าเจเดียเนี่ยเดียอาจจะมีแรงงานแล้วเกินนะเขาก็เนี่ยสับพีรออันนึกผอมหุ่มมาโลแล้วอัลฟาท็อกซินแล้วคู่เฮจิอันอย่างงาเจเนี่ยพลาดดอยเกินแล้วขอเนี่ยเขาก็หัวร้อยนี่มันเดือดทันยาขอนี่เจมังง่ายเดแล้วก็เฮ้ยหัวเออเฮน่าขอเนี่ยมาเล่นเป็นยาเจเย็นยาสัดช่องมาเล่นเป็นเล่นยาเ
تلاله

0: นี้ถ้ามีเนี่ยเราเนี่ยเธอยศสื่อแล้วก็เราเดี๋ยวขอเนี่ยยศจ่าเดี๋ยวแล้วยศจ่านะเราหน้าดูมาก็เตะหัวมาเจอไงเขารู้ว่าบิดาอ้อนจ่านะขวานี่อาจจะมือพายจมเหมาเขาจะได้สั่งแล้วขอไปละยาแม่เนี่ยนี้เธอเนี่ยอันนึงพอหัวมานะเราเนี่ยยศสามีเราหรือยศญาลูแล้วมีชีวิตเราดูเลี้ยงมีอารมณ์แล้วเราเลยนี่ถ้ามีเนี่ยเขารู้ว่านะขวานี่ยศญาณะขวานี่ยศเจเดียเนี่ยเดียเหรอนะขวานี่เราเนี่ยเธอเนี่ยดอตอลุนิเจก้าเนี่ยนี่เนี่ยทงจวนเนาะจะกาเอกาดาเนเนบิสิบิกาเดย์เนื้อเดย์หัวกันเนน่าเราเนื้ออายามข้าจะเล่าเหรอไอ้เช่ากาลบินาหาดาแกมาเดย์เนื้อนิจิหัวกันพอนบินาหาดาหุ่มนาขอนี่อายุบุษโฮมาเยอะแล้วงาเทียเนื้อเหรอดุมก็อาขันเนงาเดย์หัวกันหุ่มอายามข้าจะเล่าลูกพ่อบินาหาดาเนี่ยอายามเจียนาก็อีมาเราจะวันนั้นลูกเอวจิจูมือเดย์อาคันสอแล้วนาฬิกาแล้วเนี่ยก็หลังเกินงานเนี่ยอายุเช่นเหมือนเนี่ยที่เขาหลวงแล้วพัฒน์จุลามาเดก็อีมาเดอุดูธรรมะ
1: จะข้าเชื่ออยู่มาเดอไรหลังเดอบะมึงเชื่ออยู่มาเดอไรหลังเดอมังเออเชยงเดียบมึงมาอูเลี้ยชาวเมียเลยเนบ้าก็เทมันหมู่ไว้โอ้เดียเชยงมาเดลอยมังเออนี่มึงเชยงมา

nghe bà xã ôi tua la ô lê nô nhà nghe bà xã ôi tua la

마시마예도페데냐미드야롱마이시능마다오월병성에마시냐이미자울병성아마시미야치니마시마예도페

毛啊半个小小的忙个慢的别啦皮做这啦娘送西边啦皮做妈咪几配我家敲个的忙个咱的送头的

十三年啦，做你老爱度娘，俺比娘啦做你十年半年啦么？叫啥路？娘，俺没办，那个马桥马面几片忙我家。

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุม IMF เพื่อสร้างความประทับใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล
7: ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดเวทีมวยไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์กลางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครไฮไฟ IMF World Bank 2026เริ่มจากการแสดงตีกลองผสมผสานมวยไทยซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมไทยที่นิยมใช้ในพิธีเปิดงานเพื่อความรื่นเริงและสนุกสนานก่อนทำการแข่งขันมวยไทย2คู่ระหว่างนักชกชาวไทยและต่างชาติคู่ที่1ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกมวยหญิงน้ำหนัก57กิโลกรัมจูดี้ฮัมเบอร์สกอตแลนด์พบกับเพชรตาปีขุนพลมาเชียลอาร์ตประเทศไทยโดยจูดี้ฮัมเบอร์เป็นผู้ชนะและคู่ที่2ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกน้ำหนัก64กิโลกรัมจรวดศึกสจวิชิตโดนแปดริ้วประเทศไทยพบกับอลันยอนนี่อาร์เจนตินาโดยมีนายเอกวิจิตรคันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมและเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานหนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: กรมอนามัยเตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมระวังสุขภาพเสี่ยงปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนโดยห้ามใช้น้ำและห้ามกินสัตว์น้ำจากแหล่งเสี่ยง
8: นายแพทย์ศิริแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมน้ำมันดิบน้ำมันหล่อลื่นหรือสารตัวทำละลายว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารไฮโดรคาร์บอนเช่นเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนไซลีนและสาร PAH หากได้รับสัมผัสอาจมีผลต่อสุขภาพทำให้ปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจรวมถึงผิวหนังแดงคันหรือเกิดผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีผิดปกติจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดงดใช้น้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนทั้งการดื่มกินอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าและรดน้ำผักรวมถึงกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย ควรใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานหรือน้ำดื่มบรรจุขวดหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนโดยตรงไม่หลงเล่นน้ำหรือลุยน้ำบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทถุงมือหรือเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่อลดโอกาสสัมผัสสารเคมีโดยตรงงดจับเก็บและบริโภคสัตว์น้ำหรือพืชจากแหล่งเสี่ยงจนกว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยเนื่องจากสารไฮโดรคาร์บอนโดยเฉพาะกลุ่ม PAH อาจสะสมในเนื้อเยื่อและไขมันของสัตว์ได้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันฟองสีขาวและคราบดำที่เกิดขึ้นในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่แหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาขอให้มั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
9: เจเสไทยเศษรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวพบฟองสีขาวและคราบดำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจึงสร้างความกังวลกับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันจุดเกิดเหตุดังกล่าวไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยได้กำชับให้กปภ.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.ย้ำว่ากปภ.มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าสู่โรงงานผลิตการคุมเข้มกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักวิศวกรรมไปจนถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาก่อนส่งจ่ายผ่านระบบท่อถึงบ้านเรือนประชาชนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปามีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะซอง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อาจของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: มาลูกจุกไหลปลายเสียมือล่มกว่าบอกกำนึงนั่นเป็นลองอ่องเปรี้ยว
1: ต่อดีไหลตามออกปีนึงอะไรมันมีดีเอ็นแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตาตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหึงสร้างจนหึงก็ยาวกำลังสุดมาเฮาถูกดีหวงห้อมกันแน่

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ถ่อมเฮาค่ะกูก็กูเกิ้ลตั้งหมดตั้งเสียงค่ะในวันมื้อในก็เลยมาพบมาทบกันตั้งห้องปล่อยเสียงจึงใช้สวทวิ่งเก่งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ปืนปล่อยเสียงอองตี49เซนตังประชาสัมพันธ์เอิงจังการเจดอนเก้งใหม่50100ค่ะกับสุดตรงตากันเข้ามาเลยข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนอห่มช่วงพับตอนพี่น้องเขากูเจ้าคือกูก่อกูกุ้น3ปานเจเซียนอยู่ค่ะพี่น้องเขาอันนี้ยิ่งชมอยู่ย่ำพ่องตะเลวนั่นในเตเป็นเขาผู้ชะรายการยิ่งหมูขาวนุ่นค่ะมาหบทุกจอมพี่น้องเขาเสียแลสังว่ามีลงตั้งใครหมอกใครลัดใครตุ้งตักกับสืบกันเขามาอะไรเหมือนนั่งยิ่งหมูขาวนุ่นลัดกว่าเมื่อไกลนั่นในขาออจ่องต้องกันค่ะฮือเขาขาเลยมาหบทุบกันเสียเย้าในจึงพี่น้องเขาถ่อมตั้งอ้อมล้มเสียอ่ำก้าถ่อมป้าตั้งในรถในก้าโยกอถ่อมตั้งอินเทอร์เน็ตไลน์ในคาดี www.regentry.prd.go.th ไลน์เก้งใหม่สลัดในค่ะอำนั้นก็เข้ากับปอดมาภายไทยก็เลยดี Google สวทเก้งใหม่ในค่ะโยกอกว่าเน็กดี AM 147กิโลเฮิรตซ์ว่าเป็นนั่งฟงเดี๋ยวเลยยินถ่อมเป็นเสียงว่าเป็นตั้งเดสก์ท็อปตั้ง PC เดี๋ยวเลยหันป้าดั้งห่างตัวผู้จัดรายการกำเร็วในค่ะในก็เป็นตื้อตั้งอันดีเฮาค่ะไม่เพิ่มเทียมบรรพี่น้องเขาอันตุกย้อนกันเข้ามานั่นในค่ะอ้อฮบทบกันซึ่งหนังในเสียแลเตมีลองตั้งซึ่งฮือละลายอันว่านั่นจึงเดคัดเจอมาตัวแต่แค่นี้บรรพ่อแม่พี่น้องเขาอยู่อำห้างย่ำพงแต่เหลวหรือใจถ่อมด้วยเพียงความกันก่อนค่ะ

อ๋อค่ะเลยยินถ่อมเพ่งความกันเดียวในซึ้งขึ้นมาถ่อมด้วยตั้งหูน้ำตั้งหันกวางอันกาวักมหาไลเลใส่เจอเอามาฝากปันปอมแม่พี่น้องผู้ถ่อมเซ็งได้เข้าเขาในนั่นค่ะอ้อมื้อในกอติลาดปันเกี่ยวก็ไปลองหูปึกขาวค่ะหูปึกขาวเฮาค่ะที่ฮู้สักมักซื้อกันมังกอกอติตุ่มใส่น้ำหลุบหมูอันหลุบไก่อ่อนเฮ็ดน้ำสดน้ำหวานโยกอมังกอกอติใส่ในผักกาดส้มแย่นในค่ะนั้นกอติแย่นเป็นผักส้มก็หวานเลยเหมือนกันในค่ะนะในก็ยดยาเลยตั้งเป็นรอกะอันเป็นนิ่วอันนั้นปุ้นห้องว่าเป็นลี่ในนั่นค่ะในไตอันว่านั่นค่ะอ๋อเพราะว่าเป็นลี่ในไตในจึงตีเลยผ่าตัดกูก็ขากับนั้นแหละล็อกไล่ยดยามันจะในลูกตีวาเขาค่ะมันเพียงเลยมันเป็นในลูกตีเขาค่ะกินน้ำอ่ำมดใส่เซนใส่ตั้งกินอ่ำมดใส่เซนใส่ซึ่งนั้นกำนำนำก็ตีเป็นน้ำมังก็พ่อกู้สุกรรมลีก็พ่อเปลี่ยนห้าวเฮียงพ่อกู้สุกรรมให้ก็ตีเป็นห้าวเฮียงให้นั้นจ้องใจค่ะเฮ้ยกับนั้นแหละลองโหปึกขาวอันว่านั้นมันเตลุดย้อมให้ลี่อันนั้นก็นิ้วอันเฮาขามีอยู่ฉะนั้นเตลุดย้อมลงมากบนั้นได้ติได้ใจโหปึกนั่นล่างให้หมดใส่เสียนใส่ปอกปึกมันยาวก็เฮ็ดเป็นเอามีดมาซอยเป็นแผ่นมังๆ10แผ่นเอากระเจไว้ในน้ำพึ่ง12ชั่วโมงไว้นั่นก็เอามากินค่ะกินทั้งน้ำพึ่งและโหปึกขาวนั่นเฮาหมดจ้อมกันกำเหลียวป้อมมดแล้วก็เฮ็ดกินเที่ยงเจ้าหนังไหนค่ะแล้วก็หลุเลยหลุล้อมด้วยถึงเมื่อขากะพายอ่อนนั้นก็กันจ้อค่ะมือเขาคายเยี่ยวนั่นค่ะนะมือใหม่ๆมันเตมีลองขุนๆออกมาดองใจค่ะไหวมามันก็เตใสมาเฮ็ดเจ้าหนังไหนค่ะเอากับนั้นแหละมันเป็นล็อกลายยดยาอันนำในเซิงกะคันใหญ่เตี้ยววานี่เอามาฝากปันป้อมแม่พี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะนะให้ป้องใจกันเซยก็ให้ดูล้มด้วยถึงเฮ็ดจำด้วยค่ะจองมันติเป็นพ่นลีไล่เฮ็ดไหนนั่นขนาดอันในก็เป็นทางหนึ่งล็อกไล่เอามาฝากตวนจุถึงป้อมแม่พี่น้องเขาทางหนึ่งอันในค่ะอ้อทางอันหนึ่งค่ะล็อกไล่ไปอยู่ลีเฮาคาเกาหลีล็อกไล่แล้วดูล้มด้วยถึงเน็บมือเน็บตีนเฮาคาเจอในเกาหลีล็อกไล่ยอดยามีหลายลองหลายอันค่ะก็เจมี่เหมือนหนังว่าเฮาคาเป็นกับเน็บตีนเน็บมือมันอมน้องจังไหนดองชายใครนั้นก็กับเน็บตีนเน็บมือเขาขาก้อยหักง่ายจังหนังเนี่ยมีหมอกจมเน็บตีนเน็บมือในบังกอกเป็นว่ามีหมอกน้ำมีหักแคบเมื่อนั้นเนี่ยใจค่ะเขาขาเป็นอีสังในเขาขามาจ้ำถ่อมจ้ำตัวค่ะนะอันนี้ก็ออกมาฝากปันพี่น้องเขาเกี่ยวก็ไปลองกับเน็บตีนกับเน็บมือเน็บตีนเน็บมือห่างลีก็เป็นหมอกลาดถึงว่าป้ายอยู่ลีเขาขานั่นมันเต็มทนลีแล้วก็หมอกลาดถึงว่าเขาขาหลุดล้วนด้วยถึงป้ายอยู่ลีดูคิงเขาขาหมดใส่แสนใส่รู้ก่อนเลยค่ะกล้วยกาเพราะว่าเขาขาเป็นกับเนียบตีนเนียบมือค่ะพ่อลีก็มันควบมันอมนองอ๋อชื่อในเจริญให้เจริญฮือในเพราะว่ามีกับเนียบตีนเนียบมือมันอมนองในล็อกลายยดยามันก็เตเปลี่ยนค่ะก็เตให้เจริญฮือลีหล่ะในก็เตเลยเอาเกลือใส่ในน้ำอุ่นขึ้นเอาตีนเอาค่ะเจไว้ค่ะในก็เตเปลี่ยนพ่อนลีในค่ะหรือเสนั่นก็เขาขากับเจตีนเจมือไว้ในน้ำอุ่นใส่ล็อกเกลืออีกหนึ่งเสใจเกลือหนึ่งจ่ออ่อนอีกหนึ่งต่อว่าน้ำหนึ่งลิตรในค่ะหนึ่งวันสี่ปอกปอกหนึ่งปอกในสามสิบวันเด็ดในก็เตให้ได้อันเจ็บอันเกิดมันดุดยอมลงมาไหวเสเฮาคาเจตินล่างตินเฮาคามดใส่เซนใส่ยาวในจึงเอานุ่นกุยอันจับใส่น้ำยาคาเจออิดอิดเสเอาว่างไว้เนื้ออันกับเน็บตินเนื้อมือค่ะอันมันเปลี่ยนห้อยเจ็บแย่นั่นเฮเอาไว้ใจจังนั้นค่ะเนาะยากอติมันกอติให้ได้อันเจ็บอันแสบเพราะคันนั้นดุดยอมลงมาไหลเฮ็ดจังหนังไหนค่ะอ๋อทั้งอันนึงค่ะเพราะว่ากับเน็บตินเนื้อมือมันเป็นซาเป็นเชื้อราในนั่นขนาดเนาะกำนำก็ได้เป็นกากทาแคนดิดาที่กับเน็บตินเนื้อมือเฮาคาไหลจังหนังนั้นในจึงมันก็มดใส่เซนใส่พ่อเป็นซึ่งนั้นในเฮาก็เตมีล็อกไล่ยดยามันไล่ซึ่งฮือหลาในนั่นขนาดเนาะก็เตไล่รู้ล้อมด้วยถึงให้กินน้ำน้ำหมักไหมให้หลีแล้วก็กินโถบล็อกเคอรี่พักกูลองกูอันมีสีเขียวสีเหลืองเจ้าหนังในค่ะแล้วก็หลุเลยกินปลาจอมอันมีกรดโอเมก้า3ในนั้นค่ะเอามากินปันมันก็ติเป็นพอนลีไลในค่ะอ๋อกับเนบสิกง่ายติเลยให้ซึ่งคือล่ะก็เปิดว่าขาดวิตามินและแร่ธาตุแฮอันขาดสารวิตามินโปรตีนฉะนั้นในจังให้ได้กับเนบตินในมือค่ะฮักง่ายอันบอแคมแลบก็นั้นถูเลยกินปันอันมีแคลเซียมนำเหมือนหนังปลาตัวเล็กๆโยก็เข้าอันอําเลยคัดสีให้มันนั่นโถปึกแข็งผักกัดลุงจังไหนค่ะถูกหรือไรกินปันนั่นขนาดเนาะแล้วก็วิตามินเอจังไหนก็รู้ล้อมด้วยถึงเนื้อหนังเขาค่ะเฮิร์มันพอเต็มทนไรจังหนังไหนแล้วก็รู้ไรกินปันโถโหปึกเลี้ยงโหใช้เท่านั่นขนาดถูกหรือไรกินปันจอมแล้วก็รู้ไรกินปันอันมีทัดเล็กจอมไหนค่ะก็ดีเป็นตั้งกินอันน้ำปังลายพ่อวิตามิน
วิตามินหลายๆวิตามินนั่นค่ะเนาะอย่าก็เข้ากับซื้อไหนก็ถูกเลยกินปันเตรียมร้อมติดถึงกับเนบตินเนบมือเขาค่ะไรเหมือนกันไหนค่ะเที่ยงอันนึงเดมี่อันเม็ดขาวขาวอ่อนจอมกับเนบตินเนบมือเขาค่ะมันก็ว่าเอ๊สุกุศกรรมดิ่มใจค่ะเป็นก้นขาดสารอาหารเหมือนหนังเล็กสังกะสีนั่นขนาดวิตามินบีเจ้าหนังไหนคะก็นั้นแหละอันตั้งกินอันที่รูล้อมด้วยถึงเนื้อหนังเขาคายมันหลีเจ้าหนังก็ได้เป็นตั้งกินอันลูกดีน้ำอาตั้งกินปางลายในคณะเยอะก็ตั้งกินอันดีโถเคี้ยวเจ้าหนังไหนคะพักหมีหอถูเลยได้กินปันให้เจ้าหนังไหนคณะอันนี้ก็เอาเป็นปืนหูตั้งหันเอามาฝากตรวนจู่ถึงพี่น้องเขาให้เลยยินถ่อมจ้อมกันเจ้าหนังไหนยุ่มยำวัดดีเป็นพ่อรีต่อพี่น้องเขาอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะสืบลือหรือใจถ่อมด้วยเพ่งความเสขึ้นสืบถ่อมด้วยตั้งหูนำตั้งหันกว้างอันเอามาฝากปันพี่น้องเขาก่อนตีเป็นลองสั่งหลายๆสืบยินถ่อมด้วยค่ะ

พี่น้องสาวคือได้ขอปัดเพิ่นดังเสียงชื่ออันอยู่ลิ้นกุฏิทุ่งกุเมืองเนี่ยพอแม่พี่น้องผู้ถ่อมยินเสียงแล้วกูเจ้ากูก็เฮามาสุ่มกันเสียกำขาในเมืองเอาไหนแผ่นนินกว้างใหญ่เขาน้ำตาเกินนั่งยินดีอยู่อุตุเฟียงฟ้าตอนแก่เก่งกำน้ำยินยินผาราศีฝนล้มเต็มทนเพียงเพียงวานเวียงดินเมืองเขาเขาไหนดีอยู่ดียินได้ได้ค่ะย้อนนั่นแหละคนเมืองเขาเขากำนำไหนเฮ็ดกินการให้ใส่กินการนาเฮ็ดปลาการสวนจอมกุ้งจอมตามังลาบกอดไทยเลียนไทยสวนหวานเจอผูกซ้อมจอมทุ่งหลินทุ่งปังทุ่งเวียงโกนเวียงโกนหวานเมืองเขาไหนปึ้งอิงการผูกซ้อมการกล้าขายสิไล่หากินเนื่องต้องไล่กินไล่หลุไล่อยู่ไล่เศร้าเฮ็ดสางมาปั่นสืบปั่นนั่นขายเอาเพราะการผูกซ้อมเอามากมวลนี้เพราะการกล้าขายเอาจ้าตอนนี้ในจึงการไปมังมีวันเมืองเขาก่อคู่กาดีขึ้นอย่างมุ่นเลี้ยงอยู่ห้างค่ะวันเมื่อไหร่ก็ข้าเจ้ามอสอนไล่ขับเขิงเอาหัวข้ออันในชื่อว่า Farming Land ลิ้นที่ผูกซ้อมในนั่นขยับความขับถูกได้เขาหลานในไว้ว่ากินหมากเป้าวันเถ่ากินข้าวเป้าวันตายในแหล่ตั้งเข็นตั้งยำในลำลองตามมนุษย์ศาสตร์คือกวนเขาหนังหื้อไหนมันเนื้อเด็กในไว้หนังในเขาก็เมื่อไหร่ตากวนเขาแหล่ดูมีใจเขาตาดีเสือประซากสายใจไรนั้นเขาน้ำตั้งกินอันมานั้นตื้นหลูกกินยำอยู่กูวันวันขานอป้อมในกินเขากินน้ำไหนมันขานใจกะหือไหนเพ้อเพ้อก็ได้หู้ถึงกันอยู่ค่ะเขานำตั้งกินอันจังกำบันพรเฮียงตาตัวคิงโกนเฮาอันจังเสือประสาโกนเฮาไหนเขาไหลมาตีเลยขล่ะเนาะตาสารเข้าสารโถสารเข้าจุ่งสารเข้ากับเจ้าเป็นสารเป็นเมียตั้งหลายไหนเขาไหลผกซ้อมเอาค่ะเนาะที่ว่าพักเย็นนั่งเขียวหมอกหมากฮะโหเขาไหนก็เขาไหลมาตีตัวไม่ตัวตองไหนแหละมังอันก็ออกมาห้างมันมังซื้อสำโกนเฮาเขาไหลขึ้นเอามาผูกเพเอาเนื้อวันเนื้อสวนก็มีค่ะก็เบื่อเนี่ยตั้งกินตั้งยำไหลยายากำนำไหนหู้เดิมหลอดกลางรองการผกซ้อมค่ะเนาะพี่น้องคือกวนได้ผู้ลีข้าหอมเฮาเขาตั้งเสียงค่ะเมียสารเขานำตั้งกินอันเฮาไหลมาดีการผกซ้อมเฮานั่นเฮาตีจังเด้งดูกันเนื้อเนื้อเยี่ยวเนื้อเอื่องเนื้อเจดวนเฮาเนื้อหวานเนื้อเมืองเฮากุ้ยเหมือนกาอันเหลือนั่นเฮายังตีจังส่งออกขายปันน้องเมืองเขาล้วนค่ะเนาะกวนได้เขากำนำไหนตื่นเบียนคือกวนอันเฮ็ดกินการให้ใส่เย็นการหน้าเฮ็ดผ้าการสนเหิกผูกป้าเตือกไข่นางดังใจเขาเอากันว่าป้ากันเปลี่ยนตาลีเปลี่ยนมือ

0: กุ้ยมันไงค่ะฝุ่นเงาเลียนอันมีกาขันตาการผูกซ้อมเฮาไหนย้อนเบื่อจันมันหมังมีเหนือผิวเลียนแดปอนรวมทองใส่ปอนน้ำซ้ำตองทองใส่มันปอเฮียงเหลียดพัดใส่ตีติ๊กในจึงก็ไฟเถื่อนไม่หูสะแลสังมันจังรูดซวมวายหายกว่านี่ค่ะวะกุ้ยกะก็ก้นปานหมายเขาอ่ำหู้ลองกาขันฝุ่นเลียนในสังอ่ำหมอทิ้งซิมฝุ่นเลียนในสังฝุ่นมันเลียนก่อนเลยย้อมจีก็มีค่ะก็เบื่อกวนเฮาค่ะนะลินดีผัวก็เอาสังกว่าผูกสังก่อมบ่หมักมักวงลินค่ะกำนันกวนแล้วเขาจังไรจุ่นเปียดลินอองเก่าเสียค่ายหาลินดีหมักตีติ่งใจคายเนี่ยดีเจมันก็เผาอ๋อหมอทิ้งเส้นฝุ่นลินแลสังก็เผาหมอเฮ็ดฝุ่นลินฝุ่นเน่าฝุ่นลิบมาเถียมใส่บันแลสังการถูกซ้อมเขาก่อนแล้วเอาอยู่ย้อมกว่านั่นขายเอาเจ้าเจอคือได้ผู้ห้าของสภาว่าเขาเขาตั้งหลายที่กันการผูกซ้อมจอมกองจอมลอยแหล่สังส่วนที่เลียนเฮาผูกนั่นแหล่สังปอใกล้ใกล้เปียตีเก่าค่ายหาตีหมักตีติ๊กไหนเฮียเราเปิงตีลินตีอยู่น้ำก่อเปิงหนึ่งซ้ำเฮียเราเถินคือเผื่อไม่เฮาเจียวห่างกว่าห้ามกว่าก่อเปิงหนึ่งในคะเนาะเถินห่างห้ามในจังเฮียเราสายน้ำยิ้มหอมเฮาแห้งจังเฮียเราราศีฟิ้งฟ้าอ่ำมันในคะนะ
1: ขอบคุณเลยแม
2: ่มาแล้วมาแล้ว
0: อันที่เธอเถินห่างห้ามไหนเปิงรู้มันก็เบิกกวนเขาย่าเถินตัดไม่สิแลอันเขาใกล้เฮ็ดให้เฮ็ดสวนค่ายกว่าหาตีเหมือกติ๊กติ๊กกอดที่ป้าค่ะว่าการผูกซ้อมก็เลยว่าพ่อหมอทิ้งซิมฝุ่นลิ้นพ่อหมอเจอตื้อฝุ่นเหนาหังกวยไหนจึงตีลิ้นผูกซ้อมตีเหลียวนั่นอําตําหลวงค่ายกว่าค่ายมากอําตับโลเลยหาตีมะอําตับโลค่ายกว่าหาตีเลยสิแลยังจังผูกหลายจุบหลายคนเหมือนค่ะผู้ป้าใส่ลิเพียนการผูกซ้อมเฮาก็ดังเสียงดีครับการผูกซ้อมพี่น้องใต้เฮาเขากํานําไหนตื่นฮู้ป่องลองผูกซ้อมลีลีสิเฮ็ดกินหากินเลี้ยงดองมาเจมือปันมื่นซึนก่อนนั่นในเพอก่อมเทงไรค่ะเนาะก็บ่ในผู้ลงกัดเขียนบังเจอเขามาสอนเนหลายผูกซ้อมปันมะอันคึดกะปันนายเจอยิบตื้อเครื่องจักปันมะเขาซะไหนดีเจมันอําป้อมีพรนินน้ําลงน้ําลางกะค่ะพี่น้องเขาก็เบื่อว่ารายการผูกซ้อมใต้เฮาเขาอันยำยิบตื้อมาเจมือแล้วมือก่อนนั่นตื้นเมียนถูกจอมเสียงตื้นเป็นหิมหอมตื้นกึ่งเรียบจอมราศีฟิงฟ้าเข้าเลยเข้านั่นค่ะนะใต้เฮาเขามือก่อนแน่จังเป้เฮสายลิ้นลีหนาขยับตีเลยตีลีผูกสังตีเลยเฮาซ้ำถูกลีครึ่งบันหนังหื้อเจ้าแน่ก็เปลี่ยนการเลี้ยงต้องเขาเปลี่ยนการโตทบเขามาแล้วเขาเขียนหู้หรือเสกวนมาดิเพ่นหลายนั่นค่ะความเสื่อมเนี่ยนะความกับถูกใต้เฮาอันเกี่ยวกับการผูกซ้อมลัดในไว้ว่าตีลินดีมลีด้วยตนเยอะก้นเงื่อมเงื่อพวกเขาหู้ไหนหรือไรด้วยมือมันหนักกว้างในขวานะผู้ผูกซ้อมใต้เขาเมื่อก่อนนั่นอําตับหลูเจ้าขุนทัดยาทัดคาแมงแหล่เครื่องเจ้าปานมาอีสังขาเขาเต็มใจขาจันนี่ก็มีนะในการผูกซ้อมปานก่อนมือพองนั่นอํามีมองแมงมายาเก่าเหอบ่ไหลลู่ซุ่มแต่แต่ว่าว่าขนะฝุ่นน้ํามันลินในกอลีการผูกซ้อมเฮาในก็แก้ตอนเพียงใจถึงคือก่อนลึกหนาเหลืองมากเสมกาตั้งห้องคําก็บ่สุมินนําค่ะเหมือนนั่นค่ะนะเรียกว่าคำหู้ลองทิ้งเส้นฝุ่นมันนินเซแลในเฮ็ดให้เผาให้ค่ายกว่าค่ายมาเสดาปุ่นดามือพ้องนั้นมันเจอปริศนาอันใหญ่ๆลงๆขนาดเขาจางเกลียนไรง่ายๆให้เขาค่ะที่เราให้ห้ามเป่าให้ซากหน้าห้ามเขาเจ้านั้นเปียไรหมอก4ปี5ปีในฝุ่นลิ้นสภาวะนั้นขึ้นเต็มมาหังกวยมันเสขึ้นมาผูกซ้อมแท้งในก่อมันตึกหลีเหมือนปักเปิงเก่าค่ะการผูกซ้อมอันในค่ายกว่าค่ายมาไหนเฮ็ดให้ซุ่มตีลิ้นแต่ๆขนาดเถื่อนก็ซุ่มดินก็ซุ่มค่ะว่าค่ายกว่าให้สำคัญมาผูกแฮสำคัญค่ายกว่าหาหลังตีให้นั่นเนาะก็เพื่อว่าเฮ็ดเย่า1ปี2ปีเสียไรเปียดไว้ขึ้นหาผูกตีมาสำคัญหาเฮ็ดตีเก่าเฮ็ดไหนลายกว่าลายมาค่ายกว่าค่ายมาแหละเถื่อนก็ลู่จอมค่ะเมื่อก่อนในอําบ่มีลองตื้อทางสังกะหรือเสียได้ก็ตาปานเฮายามเหลียวในแต่ได้หันมีมาพรจ่าทั้งนําค่ะไว้สิถึงมาปานเหมือเครื่องใส่อันคึดกับเขาเครื่องจากอันยิบตื้อในหน้าการผูกซ้อมเขาในก็ออกมีมั่นนำค่ะนั่นคือการผูกซ้อมได้กว้างขวางตีเจียวเย่าโตตีออกมากบ้งดินนั่นในครับว่ากล้วยกาไว้ผูกซ้อมปานเหมือเขาอ่อนสงเจอตื้อเครื่องปานเหมือในเสลายปานเก่าลายทุ่งเมื่อก่อนเขาในก็ซ้ำเอาหายลายก่อนน้อยลอยค่ะอันในลีสีลายเด็ดๆค่ะนะก่อนการฟิงเดินเบียนอันคาเจ้าปืนปล่อยมาปานไหนมันเดี๋ยวมีลองป่าไม่เถินเคอการผูกซ้อมลองพิสภาวะแลไล่เกลียดลองปืนหูฟิงเดินเปลี่ยนนอกเมืองเนื้อเมืองจะไหนตั้งนำตั้งหลายค่ะเนาะยามปล่อยมากก็หึงไม่เหงาค่ะเนาะมังเจอก็เดียนถึงว่าตอนการฟิงเดินเปลี่ยนในมันคึดกาปันเหมยกลุ่มปันแห้งเอาไล่ปันเก่าปันมวนในก็แค่ได้มีค่ะเนาะข้าเจ้าโมสอนได้ไว้ใจสื่อสารว่าทุนเก่าก็หายหาย ไล่มาก็หาคืดกับป้านาการเขาก็หามักมุ่นเส

กังเพียนนั่นค่ะกว่าอันเฮาค่ะเขาเลยปล่อยเสียงมาในคณะปานมาว่าไล่ปานเก่าว่าฮู้เตมีลองดีลองจ้าห้างเผิงมาหนูค่ะก้อยกะเมื่อปานก่อนปู่หมอนเฮาเขาเฮ็ดการเด้งดองนั่นเพเข็นซูมีน้ำตาเขาเลยหิมหอมค่ะลองอําว่าการผูกซ่อมการก้าขายการกับเสพการปองวานปองเมืองค่ะนะมันบ่ซูมีเพียนน้ำค่ะเมื่อก่อนนั้นกาปานมาซ้ำใจล้อผ้าโกนเฮาเขาเนื้อหุ่นนับก้นโหเหงลานก้อนไอ้มันหลีโกนะค่ะนะหนึ่งก้นน้ำมาเนี่ยใจล้อผ้าโกนของมันก็ใหญ่มากค่ะลูกเนาะตากินตาอยู่มันเต็งบ่อนั่นค่ะนะตั้งแจ้งกำสิงยามโกนเฮาในก่อนมันเอาแหลกลายกว่าดังนำค่ะนะเพราะข้าเขากวาดแตกด้วยกวนเมื่อก่อนเขาในค่ะกว่าลายเฮ็ดสร้างก็ขึ้นจันมีน้ำมาค่ะนะกาปานมาเร็วเนี่ยหรือนั่นตั้งข้องคำก่อนน้ำมาค่ะตั้งเป็นรอกาก็เหลืองมากจังค่ะเลยล่ะอาซาโกนเขาก็ปอดกับขนาดเนาะอันนี้มันเป็นลายเฮาข้าเขานับสอนด้วยค่ะก่อนเนาะเปลี่ยนคือเขาเย้าค่ะเป็นน้องเขาก็เฮาข้าเขาอยู่ที่เนื้อกาปานเมื่อเสียเลยหากินเลี้ยงต้องย้ำเหลียวในเสียก็เฮาหลุดไล่ฟังสติเต้เต้ในข้าเจ้าโมสอนมอนอาจจะย้อนฟังสนมาเขาใจพี่น้องกวนเมืองเขาหนังไหนสิปุ่นอาวันเมื่อไหนเมื่อสง

0: เอาขากันเลยมาถ่อมตัวเอามาในปรับหูออกไปวุ่นเนี่ยค่ะไรมาได้ปีคำอิงเอามาฝากปันกอดเตรียมเป็นวันเลี้ยงเตรียมไหววาซึ่งหนังไหนค่ะหังเฮียนเอามาฝากตอนจู่ถึงปอมเมปีน้องเขาขึ้นหมักล้างไรป้าหมักมงไข่มดฟูมกอให้ไรกินในค่ะอ้อน้ำไหลแลน้ำน้องอันอ่ำมีหูออกกอจางเป็นน้ำหวยน้ำหังสั่งออกปุ้นล้วนหรือจางแหงแตกขับเป็ดนั่นกอสังป้ายว่นอ่ำมีหูออกจางเปลี่ยนป้ายว่นกวางสีหาหูออกมันพิษเปิงนำเลือกกว่าจึงเพราะว่าจัดปานจางแหงหายตายกว่าไรหลายหลอกอยู่นั่นเย้าในค่ะสังเป็นน้ำหองใกล้ไรอยู่นั่นอ่ำมีหูออกตั้งออกเดียไรกว่าไรในถึงจางเปลี่ยนน้ำหวยน้ำหางแปดนังนั้นเย้าค่ะน้ำนองกอเมินในนังเก่าป้ออ่ำมีหูออกจึงจางเปลี่ยนเอิงคือกว้ายกว่ากุ้ยตอนน้ำหมออันใจอยู่กูวันวันนั่นตั้งไรล่างออกแปดอยู่เป็นมือเป็นปอกไข่เนื่องไหนแต่ป้ายว่นก้นก็ถูกลีมีหูออกปันอยู่นั่นขณะป้ออ่ำใกล้ว่นคึงหาหูออกมันจึงป้ายว่นใกล้แหล่ข้างควันมือใส่ออกเสเป็นล่นเป็นเลืออ่ำจืนอ่ำปังนั่นขณะเนาะในก็มาฝากตวนจู่ถึงป้อแม่พี่น้องเขาเจิ้งหนังในค่ะสังซ้ำการมีกาปืดออกหูออกป้ายว่นนำเลือก็อ่ำลีหนังเก่าค่ะถูกลีผิวปันเป็นมือเป็นปอกหนังเก่าค่ะนะป้ายว่นก้นกูก็การมีกาว่นออกหันมดเสียงๆนั่นอ่ำเจอว่าเตียเปลี่ยนป้ายว่นดีร้อนๆค่ะมันหูคอนล้อขี่ขาไข้อันอ่ำมีแลถูกลีสุกสีแปดก่อนค่ะมังเผาป้ายว่นนั่นว่นเลยข้นเลยแลจังกว่าข้องคำเสียอันๆเย้าทบตั้งอยากผืดก่อสร้างมีเหมือนหนังลูกเห็นก้อนหนึ่งค่ะมันว่นลองลีกมันเสียมันหับหันถึงซ้ำเป็นเจ้าไหนคู่สวนมันซ้ำไปใจเสียเลยเป็นเจ้าไหนว่าเจ้าหนังนั้นอ่ำกาลอกักเมียนกันจึงยิงอยู่ยิงมันว่นเก็บกินเสียเลยป้ายว่นมันจังแตกใหญ่ไรเหมือนกันในค่ะอ้อก้นกาก้นขายและผู้หับการเสียอันก็ดองง่ายหนังนั้นค่ะการอันเคยเฮ็ดใครเป็นซ้ำอันนึงเงาลายอันเป็นอยู่มีอยู่แหละลายเฮ็ดลายสังซ้ำเป็นอันนึงในจึงอ้วนสังอําเมียนสังเสียวฮู้ออกป้ายว่นก่ออําหันเปิ้นอ่อนกันยุ่มมวนล้นซื้อก่อมันอํามวนอําสาจ้อมเปิ้นกลุ่มคิงเอาว่นกันอยู่มืดๆค่ะยอกําในติเลยหาฮู้ออกป้ายว่นเย้าในถุบลีสุกสีกอกล่างปันออกอ้อป้อเตจึงจ่างปางเฉลีนั่นกํานําแต่ก่อเตกว่ามังเล่าสู่ย่าเลียนเปอร์เสหาตั้งออกค่ะนังว่ามาแสรีผิวแปดเป็นมือเป็นปอกก้อยเสตาสังซ้ำจับเอาหูออกป้ายวนมันล้วนเลือกว่าจึงเตสุกยุงง่ายหนังย่าหังนกมวยเตหันเสียงเนิ่มมันเสนั่นทางเตทวบลองลีซ้ำคึงเป็นลองขี่ลงต่อโจสัตว์ป่าเฮาคาลูกกวนค่ะนะในเตอ่ำลีกลุ่มเซจอมฮีเนเผอเนอลองเฮาว่นสังอ่ำออกเคยเป็นสังอ่ำเป็นสังหาตั้งออกมันแลเป็นกว่านั่นแซอ่อนหายใจยิ่งในวันมื้อในหาตั้งออกป้ายว่นผิดเปิงนั่นนำเหลือเฮาแฮงเตเตค่ะหนุ่มใจกำพงว่นสังอ่ำปองก็คึงสังอ่ำอ่องยาใช้กินเหล้าสุยาและต่อลองเสเพราะว่าลูกหายตายกว่าหนุ่มยิ่งกำพองว่นสังอ่ำงามสังเสเจอปิวแห้งเลือเสแลถูกตีไปออกเฮิรนออกเย่ยันโฮมพ้อยปีน้องปองไปถูกเปิ้นยอบกล้าขายเอาเป็นตัวเหยื่ออยู่เย้าค่ะลองอันในอ่อนกันกว่ากองตั้งพิษเนื้อลองว่าอ่ำใครเฮ็ดอ่ำไรเฮ็ดอันใครว่นนั่นอ่ำไรว่นและอยู่เศร้าทางหนังเปิ้นคังในเสหาตั้งออกไปว่นพิษอยู่ติ๊กติ๊กจึงลงหมอกหมากห้างลีอันเตขึ้นคอนกีจ้อมตับสันรอยจึงใต้นั่นเมื่อนามาอยู่อ่ำมีไรก่อนค่ะนะป้อนั้นตาคึงหาหูออกตั้งออกป้ายว่นเฮาป้อจืนป่างเซอลีอ่ำมีเพสังนั่นเตเฮ็ดหือน้อน้อในอิงเนื้อกาลาดเดซาปุกรากูสำเซียนเปิงเสจังหาหูออกป้ายว่นแคมแลบคึกต้อนอยู่ค่ะขึ้นหมักล้างไฮเลป้าหมักมุมไข่มดส้มก็ไฮเลกินในนั่นเมื่อป้ายว่นเฮาว่นสังอ่ำเป็นสังอันไข่เป็นก่ออ่ำเป็นมาแลหนังหือป้อเตเลยสุกสีไข่ป้ายว่นก่อยาสำหนังหือป้อเตเป็นพรปางตัวเจ้าเก่าเสข้าวย่ำก่ออ่ำเป็ดหลายไปขึงเฮกังป้าไหลลองตั้งยามอ่ำลีนั่นหู้ออกป้ายว่นเฮาในกึ่งลีจ้อมเซนตั้งวาสนาเย้าค่ะเผื่อต้าว่นสังอ่ำแมนเสแหลกินเหล้าสุยาเล่นเปื้อนั่นต้าคึงมังตัวจริงห้องเสียนแปดสิกำกำอ่ำนั่นก็ปืดเพ่งลังหูลังใจเสกทัดเดลีอยู่ในคันเนาะห่มกันกาลายพึกเส้นแหล่เลียนแห้งปิดหมักหนังเป็นป้อยเป็นปางห้าอํานั้นก็เลยฮะหัดปางยับปูปึดนวดยี่เถินแน่เวกส่วนผูกพักเยื้อนั่งเขียวอ่อนผูก หมอกอ่อนเจ้าในแทงภายนึงก็กว่าขึ้นวัดว่าเสียเยาวนังตระให้เจอนิมห้าออกเข้าตั้งเรียบเฮียนด้วยป่าเถินไม่หื้อเตรียมลิกเตรียมความเตรียมวอกเตรียมเจื้องแหน่อ่านลิกพ่อนลิกอันสนใจเข้าเจอนั่นในจึงจ้อมเลยวาสนาใจทรงเสียเยาวเอาเฮ็ดพึกยำหู้ออกป้ายวนจึงถังเตลีหรือเตเตอยู่ค่ะนังกาเฮ็ดออกเลยวาสนาตั้งทรงกูอย่างนั่นกับวานปานมึงมือย่ำเหลียวเบื่ออ่อนกันปันแห้งกำแถมเตเตหนังวานั่นค่ะห้องเพลงความแข็งต่อยดิ่งแข็งก้าวเว้นพึกสั้นหางลีหมอเตรียมลึกวอกเจิ้งแข็งเลียนแห้งปิดหมักหนังแข็งยื้อกองกลางซื้อแมนลีหมอตีนหมอมือหมอลองผูกซอมเจ้าในปีน้องใต้เฮาคาปันแห้งนำเหลือมาเตเตผู้ปันแห้งเหลือต้อนมาเสต้าผู้คัดเจอคงออกเฮ็ดเป็นนั่นตึกเกเอมังไว้อยู่ค่ะน้ำไหลแลน้ำน้องอันอัมมีหูออกก่อจางเป็นน้ำหวยน้ำหังสังออกป้นล้วนเหลือจางแหกแตกขับเป็ดนั่นกวนเฮาก่อสั่งป้ายว่นอัมมีหู้ออกจังเปลี่ยนป้ายว่นกวางเสหาหู้ออกมันผิดเปิงนำเลือกว่าจึงเพราะว่าจัดปานจางแห้งหายตายกว่าลายๆหลอกๆอยู่เย่าค่ะเฮาก้นหนุ่มเฮาคากูก็เลยพี่น้องเจ้าคือเจอหักษาน้ำลินหินผามึงใต้ตั้งเสียงจัวข้าวว่นสั่งอําออกสังอันเคยเฮ็ดเคยเปลี่ยนไปงามแม่นกันนั่นเฮาหมอหาหันหู้ออกป้ายว่นถูกแม่นลีลีเซกําในค่ะอันนี้ก็เตรียมแต่มือวันที่10 January 2007ในเอามาในปรับหู้ออกป้ายวนแหละปองความเจอยามเตรียมเนื้อสายเปี้ยนในวันเลี้ยงก็เตรียมขึ้นเอามาคนไข
1: ้ครับอาบูที่เมื่อกี้ไปฟังเฟซบุ๊กต่อนะไปฟังข่าวครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
7: เอ้ยคุณตาเหล่านี้ส่งมาบอกเด็กเรียนสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งบกรางอากาศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
10: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการรองรับเที่ยวบินและการจัดระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่จัดงานณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแคกร รวมถึงการเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวให้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านนายดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าท่าอากาศยานอุดรธานีได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารอย่างเต็มที่โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตพร้อมบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินอีก7เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน CIQ และด่านตรวจต่างๆเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่าง

0: ประเทศตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่จุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีในการจัดรถรับส่งจุดเชื่อมต่อจอดรถพาร์คแอนด์ไรด์และพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดที่นี่งานมหกรรมผู้ส่วนโล่งจังหวัดอุดรธานีปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ในอำเภอเนินมะปรางติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักจากเขารักไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
2: นางสาวมนัสสิงหเดชในอำเภอเนินมะปรางลงพื้นที่ติดตามและตรวจวัดระดับน้ำที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำสะสมและมีน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณเขารักไทยลงสู่คลองน้ำปาดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำในคลองน้ำปาดยังคงทรงตัวและยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเนินมะปรางได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับปกครองท้องถิ่นจัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากว่ายังมีเมฆฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ทางอำเภอจึงได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุหลังคาโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมมัดอาซิมคานโฆษกโรงพยาบาลเลดีรีดดิ้งในเมืองเปสวาจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาในโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28รายในจำนวนนี้เป็นครู1รายและเด็กนักเรียน27รายซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งนี้ปากีสถานเกิดเหตุการณ์หลังคาและอาคารพังถล่มบ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนหลายรายเสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาพังถล่มส่วนปีนี้เกิดเหตุอาคาร5ชั้นถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บอีก10รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: ำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆกิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙跟那王子太豆提酒到这杯说到这了露说豆沙弄到杯还能梦
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ดาวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อโอ
8: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เต้เชิญไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เต้เชิญไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ตัวจีชีเต่าลอยเงาปังเงาเราร้องตาลีตัวลีวันเนี่ยจงได้มอยังเอจวมอยังเจนียาเขายังหลังเจอเตยหัวกะฮานีจีหลัง

เงี้ยซงอีจ่องหน้าซึกตีนิงจังสวดเล่อจนนู้วันศุกร์นู้ตีเก่าเจ้าลู้เก่าลินดูเฮียงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุนยางจั่วลีซาจื้อตู่จ้าคือกังนู้นัวยอมบัวฮัวปิกี้ยอนยางจั่วลีซาเจ้าตู่จ้าคือกังปิกี้ยอจั่วเฮียงนัวยอนยางจั่วเฮงเฮียงมานดอกนัวกูเบาญ่าเส็งหังซงซาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดาวลู่เสียงเจงใหม่ต้วนจื้ออีจ่องหนาจือกุตีนิ่งจางสวดเล่าวันได้หนัวเจยัวถอยอีจ่องหนาจือกุตีนิ่งจางสวดเล่ากุเม่งกังลู่ใช้ห้างกังลู่นงเนี้ยจู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีหลิงอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยางเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้อจอมดาวจัวสวดเล่ากุปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลู่เสียงเชียงใหม่อ๋อเอ็มทางคีนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาสวดเล่าโยลุนจูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมงจูจัวเถาเศร้าวันได้หนัวเจกูต้มมัวอีร่างหลุดซากูย่อสิ่งช่องร่างลูจ่ากือลุ่มไปหาตาเก้าเราอีสินยอเจ้าลูจอจัวไปสวดเล่าเต้านงกล่องกี้รอใจตั้งรอมาส่วนซื้อหนัวเจกูยัวลูมัวอีจังสื่อสื่อเจ้าลูถังคาจัวไปอีจ่องหนักซื้อกือตีนิ่งจังสวดเล่าเต้าเป้าส่วนซื้ออ๋อมายอดส่วนเต้าจังสื่อสื่อหนัวยอยอดส่วนเต้าตูหนุกจื้อกือหัวในออนรัสิตหนอในออนรัสิตสัมพันธรัฐนิยอปลัดกระทรวงมหาดไทยเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าซุนเต่าจ้ออากีคาดการเต่าจ้อหน่วยงานคืออันชื่อหอหาตาเนาะสุหุติเชอไทยตั้งต่อยวงกังมองจัวลุ้ใจดูนอนหลังหนอเอ็นยอดจัวลู่ปลายเดือนเก่าลินดู้ยงออดเซ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนัวยอหยวงกังจัวลุ้ใจดูนอนหลังนัวเนอเอเจ้าหนุ่มจื้อคือยอดจวนเต่ากระทรวงมหาดไทยกูเต่าใจกีประสานงานหอกีประสานงานเต่าจ้อหนุ่มจื้อกระทรวงสาธารณสุขเต่าขอกีคือหยัวเต่าเจ๋งฟางจอกังม้อกือย่อลุงชูลู่จอฟัวจอจัวเถ่ากือจอฟัวจัวยัวซาจอหนัวฮะจอฟัวจัวยัวขอขวามาอ้วจัวมั่วกีกือยัวชึกกีจอเขาถั่วจอกังม้อนเต่าเต่าอย่างเกอเต่ายงหยิเฮงมาชื่อเซ็งยอจอกังม้อเต่ากีอ้วปังหนัวจอกังม้อเขาถั่วเต่ากีอ้วปังซึเลยจอกังม้อไวรัสโคโรนาลอสุยอจอกังม้อโควิดเก่าจั่วหนอ5จอกังม้อเข้าถั่วไข้หวัดใหญ่5จอกังม้อเชื้อไวรัส RSV เนาะเนอะมาอาจจะตั้งในหนัวซื้อหาแสงมั่วจอกังม้อมือเท้าปาก5เอยอดซัวช่องหนัวช่องคือเท้าลุหนัวมากุ้มปู่หาตากุ้นซื้อหาตามั่วกีซึกียอดซัวอัวกอปังเปอหนัวอัวกอปังเปอยอดซัวเต่าเต้เจนเต่าลอสุยอเต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก5จอค่ายทหาร5จอชื่อคือสถานดูแลผู้สูงอายุห้านเดาจอเจคูมอมากู้เกงชาโยอวจัวมั่วกีคือโยชึกีอันเดาจอยอดจูหูเต้เจย์จอฮะโยชึกีมองเล่เห็นหนอเอโยจูเต้าบ้างยูทูเข่งฮะโยจูเต้าเจียงฟางเต้กังมอหนัวตัวจงยอดจัวลุจังดูนอหนัวย้อนหนุ่มจื้อเดากระทรวงมหาไทยสะเลเต้าสั่งการจัวย้อนหนุ่มจื้อคือยอดจัวชัวชัวลุเสียงจกว่าชื่อปังปังจัวช่างเต่าประชาสัมพันธ์จอมมาตรการคือยัวตีไทยจอกังม้อโรคติดเชื้อคือยอดส่วนเต่าเต้ศูนย์ท่าพัฒนาเด็กเล็ก5จอเจก่อนเต่าชัวชัวขอเชิญหอมายัวจู่เต่าชื่อกงเต้เนอะชื่อกงเต้สาเลอยู่ติไทยเตาเต้กังม้อหนัวหอเต้กังม้อหนัวมากีเตายงยิเฮงตั้งชื่อมาโยฮัตตาก็ป้องกันลอสิฮอติไทยก็ทุกแข่งรงเฮงมาเนื้อกู้อยู่อวดจัวเต
ติดท้ายเตาตัวอย่างเก่าอ๋อซึ่งเลยจะกั้งมอคือกูฮาลูนัวมาฝิ่งเตาย่อชื่อกีลุงตะกี้ว่าปังกินโนเฮาห่อย่อเลยนัวเตสวดเล่ายัววัดลังจือเราอยู่จุดเตาสวดเตตัวหูทรงอย่างเลยคือนางมอกูเตาฮาลุงเตาห่อฮะตาอยู่จุดเตาควงควงสวดเตอีนู้นัวมาจือย่อฮะตาสวดอีโอชาซึ่งอ๋ออยู่จุดเตาควงควงสวดเตห่อเอตีชาคือก็อยู่นอดลังจือเราก็อยู่จุดเตาสวดเตอันเต้ตีชาคือก็นอดตั้งเราก้าห้องน้ำฮะเติมห้องน้ำเราอยู่จุดเตาสวดเตตัวชื่อมาสะเลอัวจัวอยู่เถาคือก้นจ้าของจะรู้นอห่อเราสิ่งก็อยู่นอดเจ้านอหมอหล่อสะเลจือยอเตกังมอนอดเตาจวนเด็กก็รู้จีฮะยอฮัตตาอยู่มองจัวต่อเต้คือมัวต้นเห็นจ้องจ้องเอยู่จุดเป้าฮัตตาลัวต่อเต้ปัวกีกังมอดลังจือปัวมัวเต้เขาทัวร์หอกมากู้มั่วเป็นสื่อกือยติไทยยูทูบเข่งเตาเจ้าเลยหนัวย่อยุจุเตาสุดแหล่งเตาบุคอนเจอเนาะยุจุเตาสุดแหล่งเตาบุคอนเจอกือมั่วเป็นสื่อยูติไทยจ่อเขาทัวร์กือยูฮัตตะก็มุนจือเตตูกือป้วงงงกู้แห่งหอเอไอปัวอยู่ยหัตก็สุดแหล่งเต้าบุคอนซือแต่อยู่ปังตีไทยเต้าเอจาตาก็อวปังก็งูจะปังมุนโซก็ลุจีรออาสาเลอยู่กรองเต้าอยู่ลีเต้าโจกังมอคือปัวตั้งต่อมอนดาวเนอะฮัตชุดตั้งเลยหนัวซื้อยหัตยูทูเข่งคือเต้าใจเข้าทวนดังลอยยูยูจุเต้าสือจนเต้าบุคอนซือเต้เถ่าคืออยู่ตังมุนโซต่อเต้คือมัวต้นในจ้องจ้องซือเลยมองอยู่เจ้าหมอนอโลรอสือยอมงอวเต้อย่างคืนชูตัวในเงี้ยจ้องๆมาเย็นอยู่จุดเตาสุดแหล่งเตาบุคอนซื้อตีไทยตัวอย่างเก่าเอยอฮัตตาอยู่เตาใจเข้าถั่วรอสะเลจืมงกีจัวลัวหรือเล่งหรือตูตัวอย่างเก่าฮะอ๋อหมาอ้อนดูนัวยอยวงกลางจัวรู้ใจดูนอนเลยเอเงี้ยจัวดูกือรู้ใจเนื้อตั้งต่อลงเป้ามาอวดจัวม่วนตามเตาอย่างเข้าถั่วแห้งกือยัวสุกีเงี้ยจัวดูนัวเจสุดแล้วกูอยู่จุดเตาซื้อปังจิงฟังตีไทยยูทูบเข่งตัวทรงฮะอ๋อจู่ทางเลยหนัวหอบยอดส่วนเต่าจอมีหนวดยาวเนอะจอกังมอหนูมาชื่อเซ็งย่อยวนชื่อยอดส่วนเต่าจอมีหนวดยาวอ๋อเอสุดเลยอยู่สุดเต่าคาเต้มีหนวดยาวจัวเตยอ๋อคาจัวปวดเจ้าจัวเตยเอเต่าผู้มงเกิดเต่าเกิดเต่าหนูเราปวดสัตว์เลยป้อนจัวเตยจัวกว่าหัวอ๋อเอจอวิธีจัวเตยมาจอหนูจู่พวกกูเต่าคาฮะตามั่วช่างขั้นตอนหอบคืออวดเต่ายงยงหยีซื้อเอสือรู้สึกเขาโยนเงาวินาทีซื้อหนัวตัวจู่จู่อีนาทีเนอะมาโยหัตตะก้อนจัวเตซื้อเงาวินาทีโลนอจีอยู่อวดจัวจัวเต้าหงหนัวแต่สมาอยู่จู่เต้าจัวเจ้าเลยจอหนุ่มจู่พวกคาใช่จ้าหอยอดจัวเตเฉิดท้ายมาปัวมั่วจ้อวิธีจัวเตเจ็ดขั้นตอนเอชวดละมงชาเตาส่วนดับเต้เว็บไซต์เนอะเอมัวปริ้นเหาะมัวปริ้นจะรูลูส่วนดับเต้ขอเช่ากืนสัวเตยอดสัวหูว่างหูใจฮะคามิโยอวาฮะอ๋อเอสะเลหูเนอะเต้กูกู้สัวมัวจังสุสุหนัวจะรูถังคาสัวไปสัวเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอยัวทอดสุสัวสัวเล่าฮตาหัวตั้งหนัวเหาะคือกุ้งกังรูจัดรายการเตาเก่งชอลวีฮตามัวจ๋อกือตีปัวสังสังสูมงตัวเนอเตสะเลอวตอกแกงชอลอเอทอไม่สวดเลยซอสังเลจัง5ปังสังลุจปุจกู5อ๋อเอจวนซือหนัวเจกูยัวจอกังลุจออีจังกีลอเจจัวไปสวดเลยตาวนงกงกีลอเจอวกีจวนซือมันยอจวนดาวจังกีลอเจหนัวยอกูยมัวคาลีร่างสวปังเสงกือลุ่มใบหัตตาอยู่เน่งเถาอู้จะหลุดจอจวสวดเลอเต่านองกงกี้รอใส่อวกี

ส่วนซื้อหนัวเจกุยมัวอีจังสู่สื่อจะลูทางขาจัวไปสวดเลอเต่าเป้าส่วนซื้อมายอดส่วนเต่าตูหนุกซื้อด็อกเตอร์เอกนิติทันประพาสลอสย่อรองนายกรัฐมนตรี5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง5ยอดส่วนเต่าตูหนุกซื้อคือฮูอัวในวิไทยรัตนากรนายกผู้ว่าราชการธนาคารแห่งประเทศไทยกูเต่าเต่าตัวช่างเต่าทัวเต่าซุนเต่าแบงคอกบลูปรินต์ฟอร์ฟราวน์เนาะมาตัวระบบหนัวย่อตัวระบบคือเจ้าหนุ่มจื้อปัวจ้อลูอัวกงเต็งซุนเต่าลูติเฉยไทยวิหะตายหัวจ้อลูตีท้ายห้าปรับปรามจ้ออาชญากรรมทางการเงินดีจิทันเนาะมากูย่ออีกขอกงเต็งคือเจ๋งเจ๋งยอดส่วนเต่าจ้อหนุ่มจื้อธนาคารคือยอดสู่หูติเฉยไทยหนัวห้าจ้อกองทุนการเงินระหว่างประเทศIMF หนอ5จอปังเปอร์ธนาคารท้องเผาหูลูกก้างเต้าหนัวมาป่วยหัวปังสร้างหอปังอัวจัวจอเข็มทิศเชิงนโยบาย5กีใจกีรับมือซุนเต่าจอภัยธุรกิจทางดิจิทัลจุกวนิวครบวงจร5หัวปังจัวแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับความร่วมมือข้ามพรมแดนหนอหลอดสุยอดสวดเลอร์ยอดส่วนเต่าลูกติเชอร์คือยอดชัวลูกเตชอหอมายโยลูชื่อกงเตยอดส่วนเต่า IMF เนอร์เอโยลูปังตีท้ายลูชื่อปังตีท้ายจออาชญากรรมทางออนไลน์คือมั่วยอดส่วนต่างชื่อนัวมาป้วมั่วเปล่ามาตรการอวกียอดโซหูเตชอท้ายคืออ้วนเหล่าเอปู่ฮะตามอัวเต่ากอตาหนอมาป่วยอยู่สกัดจออาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติเนอะห้าป่วยอยู่ปังจั่วยกระดับจอโมบายแบงกิ้งคืออยู่ปิดช่องโหว่ห้าอยู่ลูสกัดจอต้นเองกลางจามิดชาชีพจวนเต่าต้นทางหนอมาป่วยอยู่ซื้อพวกกูมั่วมาตรการอีเครื่องต่ออีบัญชีเนาะอีเครื่องต่ออีบัญชีเอกีโอนย่าคือโยฮาตาโกโยโอนย่าหอเอกโอนย่าคลาวเกินกำหนดมาอยู่จุดเตาสแกนลุงเจ้มัวยืนยันหลังหนอโยจูลินเตาเตะระบบนี่อยู่ล็อกทูแอปเนาะถ้าพวกอยู่ล็อกทูแอปคือโยจอดแอปดูดย่าอัตโนมัติให้อยู่สั่งห้ามจัวจอเจธนาคารเหาะอยู่สั่งห้ามจัวจอเจธนาคารจื้อช่อสั่งเต SMS ตัวจอยู่หนอฮัดจออีเมลตัวจอยู่คือย่อหาตาย่อป้อสั่งตัวเตจื้อปูสั่งจอลิงก์แนบตัวเนาะมาย่อหาตามั่วหรือเล่งหรือตูสั่งจอลิงก์แนบตัวจวนเต่าไม่เตสุต้องเราซุย่อจวนเต่าไม่จอ SMS เหาะมาใช้เตาหาตานือย่อจอมิจฉาชีพหลอกซื้อหออย่างที่อ้อยอดหนูจูปัวยัวปังอัวจกวดยอบัญชีม้าจูซ้อมมั่วนัวเนอยอหาตาตูต้นเองตือคือลุ่มเบย์หอสุเลตูต้นเองเต่าเนื้อมั่วอ้อไปไหลบัญชีหอไอยอหาตามั่วอิดไหลบัญชียอหาตาเจ้าเจ้าลัวฟ้องตัวหาตายอบัญชีม้าเหล่านัวเจยอหนูจูปัวยัวเกาตังชอชวดไหลบัญชีเนอยอจัวลุ่มชื่อหงเต่ามาสวดเล่าอยู่จุดเตาเจียงฟังจังเตลัวลูดลังจามไม่เลยข้อมูลถ้าหอเจอยู่อวดซัวไม่เจ้ายกเลิกจอบัญชีตั้งชอลอสยอจอมบล็อกจอบัญชีตั้งชอมาอยู่จุดเตามึงชาจอหนุ่มจุดผู้ห้าห้าโยฮาตาลิงคือเจ้าลังจาหอเจ้าลังจาเหล่าหน่วยเจมั่วเป็นสื่อคืออยู่ทอกีปังจวดเตาจนดอกตู้สายด่วนเทคโนโลยีAOC อีเปล่าเปล่าอีเตาชัวชัวลูชื่อหอเอจอผู้เสียหายลอสยอดจอต้นเฮงคือเจ้าลังจาถักกือก้อนเตาสุต้องมงแจ้งระงับบัญชีมาตุ้มเบอร์หนัวหอก็มั่วเป็นสึกคือหยัวเตาสุต้องมงแจ้งระงับบัญชีเตาต่างเฉินเตาจู่จู่ต่อใบแจ้งความเดาจอหนุ่มจื้อตู้เจ๋งสื่อหนัวเอมั่วเป็นสึกคือหยัวลด
ขั้นตอนหอลดขั้นตอนเดาสู้กิจใจห้ามั่วเป็นสื่อเกยหยวมทอจอนหญ้าจอก้างเตาใช่จอตัวห้านัวเนอร์อย่างที่เปล่ายอจอจอเอไอนกกระซิบจะรูตรวจจับเชิงรุกเดาจอระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการโอนหญ้าคือหนืดเสาเสาผิดปกติมาหยัวปั้งบล็อกบัญชีม้าอวนได้คือจอหญ้าหยัวเช่าอ่อนต่อมองจัวหรือลูกเต้เฉาหนอห้าหัดแสงปังจัวจ้อไรย่อยจู้จ้อสินเชื่อเตาจู้กวนเนื้อปลอดภัยห้ามากูย่อยขอกีปังจัวห้าติดท้ายดอกจ้อหนูจื้อคือปัวซื้อกงเตยอวดย้อจัวต่างสื่อหนอตั้งสื่อมาจ้อมิฉาชีพกูมัวจ้องจ้องตามเตาเกิลจี้ย่อหาตาลูกอ่อนย่านดอกยูลูกสุดต้องมองจวนดอกปัวลูกสุดต้องเราจี้ย่อลุงโคย่านดอกยูสอหนึ่งหัดแสงมั่วกีจังจานดาวดาวอย่างก็ซื้อเลยจังจาจะอยู่มองอัวปัวเลยบัญชีม้าเหาะจังจาอยู่เลยข้อมูลเจ้ามองให้บัญชีม้ากูมั่วแล้วซื้อย่อจังจาอยู่เลยข้อมูลเจ้ามองอัวหลังจากอยู่เลขข้อมูลหอเจ้ามงกู้หญ้าเต็งกู้มัวห้ามาสวดเล่าอยู่เตาจิงฟังตัวรองยอหาตามัวแรงตือคือตัวถอสแกนไม่รุ่นใช้มัวโลแล้วสยอตัวถอไม่เตะลายนิ้วมือตัวเซนเบยมาไม่อยู่จุอวดตัวรองใช้หนิงตัวรองหาตาปัวอยู่จ้องไม่เตะข้อมูลหนัวมองอวดล้างเจือหอเอเลยหมักอวนเนอยอหาตาวิหาตาเอานุ่นัวจอต้นเฮงคลังจามามัวจ้องหันเตาเห็งเลยมากู้จื้อเป้าหัตตาซอทุตือปวดลังจาทุตือลังจามาใต้หนัวยิงจื้อเป้าเลยไอ้สวดเล่าอยู่จุเตาเจ๋งฟังอยู่ถูกแข่งตัวรองห้าอ๋อแต่กูกู้จัวม้วนจังสื่อหนัวเจ้าลูกถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนจื้อหนัวเจอยู่ลูกม้วนจอกฟอดจวดเลยนางถังจัวอีจงน่ะจื้อกูตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าส่วนจื้อมาจ้อนหนูจื้อคือใช้หัวฟดหยดเล่นนางกูเตาเต่าต้วนทวดเต่าหาตาเนื้อนัวหยัวมัวนางกูยิงเล่นเต่าเปล่าเจ้าเฝ่งปวดย้อจัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวย้อนนางย้อนลูย้อจวนเต่าลู่เสียงตากห้าลู่เสียงกำแพงเพชรฟดหยดจ่าย้อกูยิงเล่นเต่าหนึ่งเก่าอี้จูหนึ่งเก่าจื้อองศาเซลเซียสฟดจูกูย้อกูยิงเล่นเต่าเป๊ะเจ้าเป๊ะจูเป๊ะเจ้าจื้อองศาเซลเซียสหยัวมัวจวนเจ้ากูยิงเล่นเต่าเก่าจูเนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจวนนู้ตีเก่าจื้อจูนู้ตีเก่ายางลูกเก่าลินเต้าหนัวอยู่เมื่อนางกุยแยงลินเต่าไปเจ้าจูเปล่าเจ้าแฝงปัวยอดจวนพังเก่าเต้เอแฝงดาวยอนางยัวลูยอดจวนพังเก่าเต้กุยองบัวจวนดักพังจวนจังเด้อเอยอดจวนนู้ตีเก่าหยีจูนู้ตีเนงเก่าอีลูกเก่าลินตู้เขียงอ้อเซิงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวอยู่เมื่อนางกุยแยงลินเต่าเก่าจูไปเจ้าเฝ่งปัวย้อจัวพังเก่าเต้ห้าโนมาปู่เต้าหาตาอ้อนุนัวเจหัดเฉ่งมั่วนางลูย้อจวนเต้าขอเชาเอกู้เจ่งปู่หาตาหัดเฉ่งมดเล่งยังย้อจวนเต้าเต้าขอเชาห้าจดเล่งยังคือยังตังลูห่อเอย่างรอจูนานุนนัวกันขอเชากูหัดเจ่งไรจะเต้าตังมากูหัดเจ่งอัวจวนมั่วกีปวดจั่วจวนเต้าจอต้นแห่งคือย้อจวนเต้าขอเชาเต้าห้ามากูท้อก็สั่งลูกชัวหนูมองเช้าชัวเลยลูกหลังลูกจูฮะอ๋อยอดจวนเดาสู่ต้องจวนเดาหนัวเจนางมอช

ังสูมงตัวเจ้าลูสร้างจัวไปอีจงหนักสืกตีนึงจังสวดเล่าเต่าเป้ามาตุกือสร้างจังสูมงตัวหนัวหูอวยเย็งเสียงยงเงาะจวนดอกลูกจอป่งนกดอกลูกเสียงเจงไฮตูตังสือเน่งหูอวป๋อเสียงยงเงาะจวนดอกลูกจอป่งนกดอกลูกเสียงเจงไฮนูเต่าตังสือเน่งจวนนู้ตีเก่าจื้อลูกเก่าลินดูยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วเจ้ากุฏิปัวอยู่อวกจื้อยอดจวนนู้ตีเก่าหยีลูกเก่าลินดูหนัวอยู่เจ้ามองฟ้องกังหลอสิยอดเจ้ามองรายจวนนู้ตีเก่าจั่วลูกเก่าลินดูหนัวชื่อเซงยอดอยู่มั่วจังสูหนัวสังจั่วตู่ว้าวเฟยเสงลีฮ่าตุนชายปังเจงยอดจวนดอกลู่จอเมป้อนดอกลู่เสียงพยาวสร้างจัวยอกุตีเสียงมงช่องกุยอดจัวชดชัวลู่จอชดชัวลู่เสียงท้องเผาหูติเฉาท้ายต่างชอตัวสื่อจุดตัวเล่งตึมเบยสร้างจัวจอมเบอร์กุยอดจวนดอกลู่จอจื้อฮะจอเจ้ากุยอดจวนดอกลู่เสียงตากต่างชอตัวสื่อจุดตัวเล่งตึมเบยหนอสร้างจัวจอเน่งจางต่างชอตัวสื่อจุดตัวเล่งตึมเบยสร้างจัวจ๋อปุ้ยย่างจื้อยี่ตั้งชอตัวสุดจื้อตัวเล่งเติมไปอ๋อสร้างจัวจ้อนใส่จ๋อว้าวจื้อหันใส่ว้าวกืนใส่ว้าวตี้ตั้งชอตัวสุดจื้อตัวเล่งเติมไปสร้างจัวจ้อนรั่วเรย์จื้อหันตักพังตุ้ยย่างหลอดสุยอพังใส่ว้าวตั้งชอตัวสุดจื้อตัวเล่งเติมไปสร้างจัวจ๋อพงยื้อกือเป้าจูตูตั้งสุดเน่งหูอัวป๋อเสียงฮยงยอดส่วนตักลู่จ๋อป่งนกยอฮาตาเล่งตือกือเป้าจ๋อกือตี้กูยอดส่วนเต่าลู่จอปงนงมามองรูจอกุฏิปัวปังชายปังลู่หอเจ้าหยอดยั่วปัวอยู่ตัวจูจูไม่เบยหาจูจูไม่ลู่เสงเราปัวเต่าใจกินสูชาเหล่าเจสูต้องจัวทออวยอีชัวสั่งท้องเผาจัวสวดเล่าเต่าหนอเอกวดสวดเล่ามองรูปังชายปังลู่มาจอกุฏิปัวอยู่อวกคอจือยอดส่วนนุ่งตีเก่าหยีลูกเก่าลินตู้หนัวอยู่เจ้ามองฟ้องกลางเราสิหยอดเจ้ามองใจจัวนุ่งตีเก่าจั่วลูกเก่าลินดูหนัวเอตุกสร้างจังสูหนัวหูอัวเย็งเสียงยงยอดส่วนดอกลู่จอปงนกดอกลู่เสียงเจงหายยอดตุสร้างจังสูหนัวเจกูกู้จัวมัวช่างสูหนัวจะลูช่างเต่าสั่งจัวอีจงหนาจือกูตีนังจังสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวซื้อส่วนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูจออีช่างกีหล่อใส่จัวเป้สวดเล่าเต่าหนงกงกีหล่อใส่อวกีส่วนซื้อเนื้อจวนเต่าช่างหนัวยอกกูยัวมัวอีช่างกีหล่อใส่กูยอดถอดต้นเต่าอีตูพงยื้อก็สือล้มไปหัวอดทนหนอเอกหัตตาก็ยอดจวนเต่าซอปปอลาวเราสุยยอดจัวเต่าเต้เชอร์บลอก็หัตตาก็จ้อมีตู้หอกูเต่าหมูวัดลานุยอดจัวหรือลูกเต้เชอร์หล่อมาก็ยุนยุเกาเลเอถออีร่างซัวพังเสียงกือยอดลู่ย่างร่างหัตตายุนยุกูตู้หนอเจกุมบางเต่าลู่ย่างร่างซัวพังเสียงหนัวหล่อเจยูโมร่างซัวพังเสียงหนัวจะหลุดจอวกอนลาตูฮ่าจอจัวไปสวดเล่าตาวจูก็นองกองกี้ลอสิอ้วกี้ไอ้อีปลาเนอะเจกูยลุดเต้นตาวดังดักสวดเล่าเนอะสวดเล่าซ้อนหนอกางชาวดาวตัวกองกี้ลอสิจวนดักสูต้องจัวดักหนัวอ๋อ

0: Châu tua dúa băng đau mông, lũ lán màu phùa châu tua chẳng, há tua dúa trồng trò băng đau mông, chuồn đầu. Lũ chẳng bùa xa nám ban xám, tầm bồn ruộm thầy phát thà nà, âm hợp phốc phá lũ xỉnh tạc. Chùa nú tỉ trào, chù nú tỉ chua, lũ cầu ý tình đu, xông ó chênh chứ bùa trào chọc chua nua. Nhó chùa nú tỉ trào, lũ cầu ý tình đu, xông ó chênh chứ bùa trào chọc chua. Dúa mua, khăn á băng dênh, tua hù xua băng sến. Há chón chay lùa, mít phè chan, dúa tua nắng trồng trò mông, sứ tư sến chế chùa suốt lâu sai. Nú tỉ xang, lũ cầu ý tình đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua mày lì tua hù xua băng sáng hái dúa mua kế sứ từ nắng trồng trò phè chăn trồ chùa sốt lâu sai nú tì gì lũ cầu ý tình đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua chạy vang rồng chém bao xa mãi tua hù xua băng sáng hái dúa mua chó nạ trễ sứ từ mẹ ban phè chăn chùa suốt lâu sai nú tì chua lũ cầu ý tình đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua tú lì mùa tua hù xua băng sáng hái dúa mua chó nạ trễ sứ từ mẹ ban phè chăn ua lự cầu chùa suốt lâu sai suốt lâu dùn trống tua cổng nơ
1: มากูว่าเจ้าดาวจัวอีตูพงยือก็หาตายอดส่วนตักปังองมาต่างฉือนัวนอนเหล่าหนอหาอีตูพงยือก็ยอดส่วนตักขุนกลางก็หาตาตั้งกี่หนัวยอดส่วนตักลูกจอกขุนกลางมากูนอนเหล่าห้ามากูว่าเจ้าดาวจัวเมย์ชดเราคือไม่กูหาเจ๋งซ้อมดาวตัวจ้องจ้องดาวดาวก็หอตั้งฉือมาลูกเสือหอกูอยู่ตั้งเหล่าห้าเนาะเตกูกูอยู่ว่าสาวสุดต้องจัวเลยหนัวเหล่าห้าซื้อว่าเจ้าดาวไม่สวดเราคือเจ๋งปังลูดูกูย่ออัวพงยืดเถาปี้รู้จุดจัวเถาสาวห้าปังชังกลางสู่ต้องจัวฮารุมองดอกรู้เสียงแจ้งใหม่รู้เชื่อเหาตั้งเลยเจกูยัวสาวสู่ต้องจัวเลยนวลเหล่าเออีจังจอมดูชดเราเลยมั่งจอกการต้วนจื้อหน้าเราจัวจัวเถารู้เชื่อเหาเก่าย่างเต็งจูเก่าหยีเต็งตั้งกี่หนัวเตอัวจอมดาวห้าถอจัวกวดชดชัวเล่งชัวตู่จวนจื้อจูกี่นอกกลางย่อรงย่อรงสวดเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นวันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเตือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช
6: ้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงมาตรการยกระดับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าเช็คอินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการบินตามมาตรฐานสากลโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยืนยันมาตรการดังกล่าวไม่ได้เปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารทุกคนแต่จะเปิดตรวจเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินเท่านั้นการเปิดตรวจจะทำในพื้นที่เฉพาะมีการบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบในภายหลังซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันที่ใช้ในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อช่วยลดความล่าช้าของเที่ยวบินจากการต้องตามหาตัวผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าทั้งนี้แคทแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้อุปกรณ์ล็อกกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA Lock เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดตรวจได้โดยกระเป๋าไม่เสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามก่อนการเดินทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาทั่วประเทศเชิญชวนสัมผัสวิถีศรัทธาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
7: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2569กรมการศาสนาได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสำคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วย5ประเพณีสำคัญได้แก่ประเพณีทำบุญตากล้วยสลากชาวเหนือสลักกระพัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่าย10จังหวัดภาคเหนือประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์ประเพณีถวายปราสาทผึ้งเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดปทุมวนาราม มีการจัดริ้วขบวนแห่ปราสาทผึ้งประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดอุทัยธานีบริเวณวัดสังกัดรัตนคีรีและ5แยกวิทยุและเทศกาลวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะตามหอยบุญอิ่มอุ่นหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดพุทธาวาสภูสิงห์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานที่จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสืบสานประเพณีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกท้องที่และท้องถิ่นเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจช่วงฤดูหนาวปีนี
6: ้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สภาพอากาศที่เย็นและแห้งอาจส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอาทิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคมือเท้าปากซึ่งมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเช่นสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขยายตัวสู่ชุมชนจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดทั้งนี้หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเพื่อเข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามแนวทางของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์สุงค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

下话不来好话阿姆萨阿姆李苏鲁兹的话做不来我阿姆李苏鲁巴嘎古诺比亚斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดุจ้ายี่เวลายี่เหียนี่ยี่จีโมเบญานาทีเนี่ยฮวานีหนาเนี่ยซึในแหน่ฉุมฮวานีจีโมมะคือจ้าลีโมฮวานีหว่า

社会不来好话啊，你呢楚木华你金木啊，我李叔母独自的话做不了社会吧啊，我李叔母把家姑路公没他金买啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดุจจางาแน่ๆก็คือชมควานีเจโมมึกคือเจ้างูบัญญัติลีโมควานีหวามูทีนี้ดูดูจากชาวงาอาวุลิสงูด้านหน้ามาตื่นหน้ามาบัญญัติคือหนีกลางาหนีช่องทางจังหวัดยูทิกับเธอระบบวิทยุไงยี่ครึ่งความถี่งูปัญญาที่ตัวลิฮยาชิตชัวจูญญาคือที่ดูเราง่ายยี่ระบบก็คือระบบเอเอ็มที่ปัญญาเจ๊กางปัญญาเธอฟิสบัวไงที่ไลฟ์สดจะยี่เพงูปัญญาไงยี่เพยี่มีเนี่ยคือสวทจุดเดียเชียงใหม่ที่ปัญญาAM 1476ทีเลบูญะคือดุลังอาชวาบอามามาว่ากบติตาดาวงบัญญะคืองะอาวทีเลกบติตาดางะทีเนี่ยคืออาวสุดสุดแพ้อาวเชียวทีเลนี่เกืองะกดแล้วกดชะทีเยชวางะนี่เมทีนี่งอบัญญะงะอาวลิสูยี่เหียนี่อาบังบ่าอาวเขาปรักกางะอันนี้เมทีนี่บ่าคือกูหาสิ่งนี้ที่มาชวนกันนี่เป็นยังไงเวนี่เวนี่ยี่คู่ยี่ตัวยี่จุดชั่วคู่อันนี้เป็นยังไงทายบางมันจะคือชาชุดชั่วยังไงนี่เป็นยังไงหนังวันยี่ที่เรื่องโอชวนกันที่นี่คืออเมซาริยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีทั้งพวกกุญสูแต่ยี่สุดมาที่เรื่องแจ้งเตือนฟ้าไงที่สื่อสารนี้ก็สื่อสารนี้ความยังไงที่สุดส่วนนี้ไปคือนิมิตสังอาเอาแทบว่าคือบางพื้นที่เนี่ยคือเมื่อค่าอาคือเลี้ยบรุงอาเมื่อค่าเลี้ยบงานก็คือธรรมดาเชื่อคือที่เลี้ยบงานโดยเฉพาะงานที่พื้นที่ภาคใต้ที่พวกงานมาคือเมื่อค่าที่เลี้ยอาคือเลี้ยบงานอธิบายว่าเชื่อจอพัฒนาพวกจัดส่งอาเอาว่ามือว่าแม่จัดส่งจัดส่งอามาคือยึดข่าวสารที่ติดตาได้งับปีขว้าหัวใจว่าอะไรตัวบ้างคือมือหาขึ้นเรียมีความเสียมันยังคือยากที่ปีเมื่อที่ประกาศยื่นที่แจ้งเตือนอย่างงับที่นี่ถ้าหัวพาดเหนือที่ผู้ว่างงมันยังงับมาคือบางพื้นที่ที่ก็ตัวงมันยังคือมือหาเรียมาคือจ้างงานที่ยังคือมีเราหาเยี่ยมหาจ้างของงับอันเป็นคือมาคือจำโมฟาต้างานที่ยังกว่าโวติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการงานทุกอย่างกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคือที่ได้ติดตามชมงานที่ยังเปรียบความสุขข่าวลิตรบัวประกาศเครื่องงานอุติเลสตาบะเครื่องงานอุติเลจำโมที่เลฝานางงานที่นี่ที่ว่าโววันจุบบัจจาสุงงานที่ที่ว่าจะลึกคุยเคยจะสุขที่เรื่องงานเปรียบความมหาเกิดไปเรียบเหอาจารย์จุลามังอที่นี่สัสลามารงอที่นี่รับบัตรเช็คว่าอย่างมาเคยที่ลิกินนั่งมาเคยกุลาที่ลีปีมาประกาศจังงะอันนี้เรียกวันเดียจะสูงงะวันนี้ยังจะมาจุบัตรแบ่งงะจะเป็นความมือหาคือพันเลี้ยงงูเป็นยังไงน้องวันจุบ้านยี่ที่สัสมาที่ลีสี่แล้วแบ่งงะที่วันเดียจะจังงะปัจจัยคืออันยังที่จุลามังกินนั่งงะบังเหอมาเคยที่ลีจำโมฟัดแบ่งงะมาเคยสื่อสารยี่ห้อนี่คือสื่อชนยี่บ่เคยนี่มีแต่ยี่สิบแปดชั่วโมงทำมาทำมาปีเมื่อที่เรื่องช่างที่ยี่ที่ทำมาปีเมื่อที่สตาร์ทช่างก็หลังว่าจะเมื่อไรเนี่ยที่ยี่ที่ยี่ฟ้าสักฟ้าเส้นที่เรื่องปีเมื่อที่เรื่องประกาศจังงานชั่วโมงนั้นมาคือที่เราโชว์มาค่าสุดทั้งพวกไงกลุ่มไม่ใช่ยุทธพุทธธรรมที่เรื่องปีเมื่อที่แจ้งเตือนที่เรียสุจิชะจะทำความเป็นชิ้นงานว่าเราจะไปเทคโนโลยีมาซื้อสูที่เรียจวะว่ายึดข่าวยึดดูที่เรียมานานามาสนใจสูจวะงานจะไปคว้ายาลาพัชจุลเมฆคือสูฟุบากราโดงว่สยาเจ้าหน้าที่ทุฟาร์บังงานที่เรียยึดสูจวะงานมาซื้องานชาวงานไปคว้าว่าเราสูชีพมุ่งไปยังงานที่เรียปีมางานว่าประเทศจะสูงานว่าจุดแพ้ว่าชาวว่าบังงานว่าที่จะรับชมไปที่เดียวที่ปีเมื่อที่เดียวสตาร์จิ้งเชียงมุสาย่าไม่ใช่ชิ้นไงย่ามองไปเหอปีขวานาดิชิพามัวพัจเมื่อพัจจิตรงมันยังคืออะไรย่าคือกลุ่มมิชาชีแบบหลงงานย่ามองมันยังไงยิ้วที่มองมันยังคืองวนหนุนยาเจ้าหน้าที่
bé nhìn nga à nô bên chia thì để tổ soi chia bên nhìn nga à mà sản đồ bên chia mà hơ à phi bạc tí à bên nhìn nga chỉ còn nga bị khoan nào đó chỉ phá bát giá bắt chuyện lắm mà hơ à mi thì là tạp xài nga mà hơ gồm mi cha chi 100% bộ nga nên là tổ soi chỉ mà hơ à cha phụ bảo ô phô la ya tổ soi ye bên nga thì phụ ô bé số thái bên thì là bao giờ thì là từ mà hơ kinh đại chỉ còn nga mà hơ giảm mùng nga nhí mà thì mà ngô bên nhà hơ nên là qua à ธนาคารว่าพบว่ายี่โอคือเจ๊ชิงไงนั่นมาเหอผิดปกติยาเป็นยังไงอะไรเปล่านั่นนางว่ายาเรียกบัญชีกลางเงาะเรียกบัญชีธนาคารกุมารธรรมเป็นยังไงอีธรรมเหอยาธนาคารเรียกบัญชีเป็นยังเหอผู้บัตรธรรมโอคือไม่ยาผู้บัตรเนี่ยตัวสอยยังไงมาเหอยาตัวสอยเป็นยังเหอยี่เวลาเหอเหมือนเนื้ออะไรเนี่ยเหอยี่ยี่ขวัญยี่หวานยี่เสบเป็นยังไงผู้บัตรที่เรียกโอคือเจ๊มาเหอจวบชิงไงยังเป็นมาคือนูผัวมาคือว่ากฎหมายโซ่ระเบิดที่ดีจ่าเป็นยังไงที่นี่คืออาขึ้นยาผิดปกติยะมังอาชีพคือไงอาเมื่อสันนูบัชีโซ่กุฏเตนี่คือการพนักงานมาคือที่ดีจ่าเป็นที่ดีหมัวเป็นยังที่มาคือที่ดีเบลังอาชีพอามาคือจำโมทัดยุจ่าเป็นยังไงผิวขวานาที่ชีพจะต้องคืออันนี้อย่างที่นี่คือมิใช่ชิงอ่ะที่หาประเสริฐที่ดีสร้างอ่ะสามารถมาโง่เป็นยังไงผิวขวานูผู้บ่าวมาโอมาสตัวยี่แบงกว่าเขาไงนุฟบาเงินสดพัดโงงเป็นยังไงยี่มือยี่ชายี่ล้านสบกว่าโนตู้ธนาคารยี่เคยยี่โอเกย่ายี่คำตอนเลี้ยมายาทีเดียวแบกอะไรเป็นยังไงช่วงไงทำมาเหอะถ่ายเย่งอ่ะปีขวาโทรฟลายในไรกุลีจะมาทีจะมาเหอะยังเหอะถ่ายยุ่งจับไปช่วงไงยี่แบงมังโงเป็นยังเหอะปีขวาเจ้าหน้าที่อาจจะส่งมาเหอะตุ้ยทีเลี้ยมาเย่บุรุงอ่ะมาเหอะจำโมฟาตางอ่ะอาทิตย์เหอะอาวโทรแจ้งสายด่วนประเฮงเงินประเฮศูนย์ AOC ไง1441ประเฮหยิดสิริจุโมทิลีโทรแจ้งเล่าง่ะผิวข้าวโทรโทรแจ้งประเฮยันลียันประเฮยันทิลีในในฝรั่งชกง่ะชกง่ะประเฮอาวุยิ้มมาวุลกตั้งง่ะทิลีจุตะถ้าจุจ่าผู้บัตรถ้าโอ้ยอาทิตย์นี้เฮยึดข้อมูลถ้าเกิดประเฮง่ะเมื่อเสียงยิ้มไปเฮเราชมมาคาสัวคืบยังอ่ะกูเราที่เรียปีมาประกาศจะคือเอาเราชอบมาเฮที่เรียกึ่งจะจะมาเฮที่เรียโจเหรอชกงานอธิควันยังคือตัวควันที่เรียปีมาประกาศจะงานว่าคือขึ้นมาเอาลิสูเฮกว่าจังหวัดเชียงรายดงงอนไม่เอาสุดบ่เฮงไงเอ๊ะเธอย่างว่าฟุบาเกือบว่าเธอสุดท้ายไปไม่ใช่ชีกเลยโหเป็นยังไงทำไมเฮกว่าอย่าติดต่อที่ไปจะมาเฮมัวงาอธิควันยังชกงานอามาเสียงยังไม่เฮอะไรสิเฮปุ๊บปุ๊บว่ามาเฮมาโจงาเนี่ยกุลิกาโรงว่านุ้ยสิกุลิว่าเราจะสกุลิว่าเราไงผู้บาลีอะไรแบบเนี้ยมาถ่ายกิจการช่วงงานทำไมเนี่ยคือมาดูงานทำไมคือมิใช่ชิลิงานว่าสิ่งกลับมางานยากรุงมิใช่ชิบเนี่ยคือยาหยิบสิ่งลิจุบสิ่งลิคือสิ่งลิมีความชิงงานว่าทูฟลากลับมางานแบบคือมาสิ่งลิเกจิมีเชิงงานช่วงงานแบบคือสิ่งลิสุดท้ายแบบคือสิ่งลิจำมองงานทำไมปีนั้นสุดจุดช่างงานอาทิตย์เป็นยังไงอเมซาบอกเชื่อความเฮงมกว่าตัวที่ลีเงินนางาแต่บกว่านางกันยาสุภาพตัวชุลขวางาเอาเชื่อความท่าไล่สวดตีสู้งาที่ท่าบอกวิทยุนาจะสุดละคือความขวางงานี่แนวรายการลิสุงโดยจะมาท่าสถานีวิทยุงาแน่แน่ไปคือโฉบมุกวันยีจิ้มหมดที่ตัวอย่างงา

อาทิยิงอาทิมาเทชเฮงอาทิมาปีมาอาทิทิเลสตาจินชาชของงานอิทิมาโงมัญญทยากรมควบคุมโรคไงนาตบัวอาทิเลยิสุกาสุกวาชิสุธมาเจนเทฟลาอิทิมาโงมัญญเทียวเชียวควนอาแม่สายตบัวจาสุไงทมาเฮจังหวัดเชียงรายตบัวงานอามาสริยากรมควบคุมโรคแม่มันยังคืออามากว่าอาญาลูกฝูงมีข้อนี้ด่าแต่ละนี้ชัดเสียมาแต่ละนี้คือเจ้าเพียแต่ว่าจะจำมาคือเธอหนาละเหบุรุษของงานอาชีพผู้ดูงูเป็นญาติญาติเจ้าหน้าที่กุลาสุกุญญ์มีคือสารหนุนมาที่กุญญ์เมื่อบุรุษงานอันมีดาชิงงานอาทิยิ่งกว่าสารสารโลหะงอธรรมยิพิจอมมาคือที่ด่าบุรุษงานอาทิบ่คือเอาที่ชาวแม่สายสุขงานเอาเทศเธอหนาละเหบุรุษงานอาจจะไม่เคยญาติแจ้งเตือนฟังมาคำเมื่อหัวพื้นที่งานหัวตำบลสองงานปีฟ้าโอชก็ได้พื้นที่ธรรมราชสุธีสุบะงานมาคืออาจจะลุกฝีลึกเขื่อนแต่ละอย่างที่เรด่าแต่ยังคือเยี่ยมมาเจ้าเพียงมีแจ้งมาคือถ่ายเย็บงานหัวกามงโงเป็นยังไงมาคือหัวตำบลสองงานยิวติกับมาคือตำบลแม่สายไงอาจจะคือตำบลโปร่งผาบ้างอ่ะอาทิตย์คือศีลมืนชูนบ้างอ่ะเวียนผ่านคามบ้างอ่ะอาทิตย์ที่กับก็คือตำบลเกาะช้างอ่ะที่มาเคยก็คือเอาที่หัวกำบ้างอ่ะติดตามเธอญาเจ้าหน้าที่หน่วยงานสุสีประกาศดีแบบไม่ชิงงานอาจารย์มาคืออาทิตย์อยู่หน้าอยู่มานานบ้างอ่ะอาทิตย์แบบไม่ชอบงานเอาที่พื้นที่ธรรมจัดสุบะคือเอาที่ญาหน่วยงานราชการที่ติดตามร่างงานสุสีปีมากมาประกาศอย่างที่เรียกจัวชิงกันอันที่บอกว่าที่ว่าต้องบังคับว่าอาจารย์ไงแต่ละเนี่ยที่ด่าแต่ละเนี่ยไงที่เยี่ยมบางอย่างคือถ่ายอยู่เหบุรุษงานถ้าช่วงนั้นได้ไปช่วยไงมาคือยี่สารหนูอันที่ยี่สารโลหะว่ายี่พิจารณาคดีคือด่าชิงกันยากกุญย์บางอย่างมาคือเกินมาตรฐานไงบางอย่างที่แจ้งเตือนพลังงานมาคือเราชาวแม่สายทุกพวกงานอันที่บอกว่าอย่างช่วงไงนี่เนี่ยคือนะปีมากมาคืออาทิเลียจงโอ้ชกงะอาทิเนี่ยคือว่าแล้วเป็นมีเดียวงานทำมาคือย่ากระทรวงสาธารณสุขมาเจ้าหน้าที่ฝรั่งงานอามาสับเบลเทอร์ว์พันเหนือยังงานที่ไข้หวัดใหญ่คือหนักหนึ่งสู้ที่ได้หยาบรุ่งงานอาทิเนี่ยคือเหตุสมานาจิงงานอาทิเบลชกงะอามาโคดิมากว่าชุดดูแลยิงงานปีฟ้าว่าคือพันนั่นแหละไม่เคยใจยิงงานอาวุกูดิก็มีใจเฮียงอีซึมีคนหนาดงอาทิเนี่ยคือว่ากูดิชัวไม่เคยอาจารย์จามนาวุฒินาพิพิลยาเบื้องแง่ไปทำมาคือถ้าชูฟต้างาวิยาการที่เราจะมาคืออันมีจริงกับกุญญ์กับตัวเยชกว่างาอาจารย์ว่าใครว่าอยากพังงาเบื้องอาจารย์คุยนาเกินางออาจารย์เธอเหตุมานาเกินางานที่เขาติดแจ้งเตือนฝรั่งงาเบื้องอันมากดเดือมาแจ้งยิงงาอันนี้คืออันมากดเดือมาดูแลสุขภาพเองงาอันที่เป็นยังงาอาจารย์เมื่อคืนงาลิโมควันนี่คือหัวมั่วตัวควาเมื่อไรควาเชื่อควางานี่เนี่ยนะปีมามาคืออาทิตย์จงงาเอาเรกาลิสุโงประกาศกุงโงไม่ยาทาจิ้มหมายงาสถานีวิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจังอ่ะไหนๆไปคือฉุบมั่วควันนี่จิ้มมั่วมือคือเจ้าโงไม่ยังงาลิโมควันนี่หัวมั่วทีนี้ดูใจชกงาอันนี้ก็คือเอาชกตีสู้นั่นนะสุดท้ายคือบุมงานนั่นคือจุดชีดว่ามางาฟุตซาชีสควางามยาวจริงอันนี้คือน่าจะพิจารณาตัวจริงอ่ะอันนี้คือเอาอันนี้ตัวใหญ่งาอันมาโกดิมากว่าชีอันนี้คือมาสับก็คือบางพื้นที่ยังคือมือฮาเลี่ยมมาคือจวะมีฮีโร่ฮาจะมาคือจวะงาอันนี้คืออันมาโกดิมากว่าชีชกงาก็สั่งมาข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับ
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่า90%เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิ